0: นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
1: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
0: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือกันจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการฉ้อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
2: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่องฟรอดเรื่องสแกมเหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
0: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
1: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
4: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำนะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
3: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต
4: ่
8: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณ เพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
4: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจเมลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
3: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบของในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตต์ประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
4: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่น นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลาย10ปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการ Arctic Open เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์ก Open 2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสุประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึกซีเกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอจีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิทิสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด

0: คะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 3 เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 94 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 45 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
1: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชโองารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

0: เป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวอ่อนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยอ่อนกัญญาคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะคุณอ่อนกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMF World Bank อะค่ะแล้วก็ภาพรวมการจัดงานนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราประมาณไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15,000 รายนะคะซึ่งณตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วประมาณ 18,000 รายนะคะก็สูงกว่าที่คาดการไว้
1: ค่ะ
2: ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแน่นอนว่าต้องมีคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะคะของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางนะคะของ191ประเทศรวมถึงก็มีแขกรับเชิญนะคะของ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเลยค่
1: ะการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอะค่ะ
2: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในระยะสั้นนะคะที่เราจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนว่าก็จะต้องได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีกำลังซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริการอาหารนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยแน่นอนว่าจะได้รับความคึกคักนะคะแล้วก็เม็ดเงินมีการสะพัดส่งต่อกันนะคะซึ่งก็จะส่งต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนด้วยเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้นำเอาเอกลักษณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะหลากหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการจัดการประชุมรวมถึงการแสดงนะคะอาหารดนตรีเครื่องดื่มต่างๆก็นำมาจากทั่วทุกภาคนำมาโชว์เคสอยู่ในการประชุมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยก็จะกระจายไปอย่างทั่วทุกภูมิภาคนะคะทีนี้ที่สำคัญไปกว่าในระยะสั้นก็คือในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำทางความคิดนะคะมีผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยเข้ามาสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือการทำ business matching กับบริษัทไทยนะ
1: คะ
2: ซึ่งก็จะเป็นการนำเอาเม็ดเงินลงทุนที่มีคุณภาพนะคะเข้ามาสู่ประเทศนะคะโดยที่การลงทุนเหล่านี้ก็คาดหวังว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยในประเทศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าสปอตไลท์ที่ส่องมาที่ประเทศไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการต่อยอดเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจและประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะในการประชุมอะค่ะประเทศไทยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะเนื่องจากการเป็นเจ้าภาพนะคะเราก็จะได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำทางความคิดในการกำหนดธีมที่จะมาหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้นะ
1: คะ
2: ซึ่งประเทศไทยก็ได้กำหนดธีมว่า New Horizons Empowering People Building Resilience นะ
1: คะ
2: โดยที่เป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะ อยากจะให้ความสำคัญกับคนนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจซึ่งก็รวมถึงของไทยแล้วก็ของโลกนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกนะคะที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมนะคะพลังงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งจากธีมหลักอันนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องการผลักดันเป็นแบ่งเป็น4เสาด้วยกันนะ
1: คะ
2: ด้านแรกก็ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะโจทย์ก็คือทำอย่างไรให้การเข้าถึง AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั่วถึงนะ
1: คะ
2: แล้วก็มีความปลอดภัยนะคะด้านต่อมาก็เป็นในเรื่องของความแตกแยกความผันผวนของโลกนะคะประเทศขนาดกลางรวมถึงไทยเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ทำยังไงนะคะที่จะสามารถรับหน้าที่เป็น connector economy หรือ trusted hub นะคะช่วยเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนให้กับภูมิภาคต่างๆในโลกได้นะคะด้านต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่
1: ะ
2: ก็อาจจะเป็นการผลักดันการหารือนะคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่อง Climate Finance ด้วยและเสาสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนยาวหรือ Longevity Economy นะคะก
1: ็
2: คือเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
1: ค่ะคำแนะนำสำหรับประชาชนล่ะคะควรจะติดตามหัวข้อสำคัญหรือไฮไลท์สำคัญในเรื่องใดบ้างคะ
2: ค่ะพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพค่ะจะเปิดตัวนะคะ Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งเป็นข้อพิจารณาเชิงนโยบายนะคะเพื่อป้องกันการช่อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมหรือหัวข้อการประชุมที่เหลือค่ะจะมีกิจกรรมสำคัญอะไรอีกบ้างคะ
2: ไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่16
1: ค
2: ่ะในช่วงเช้าเนี่ยจะเรียกว่า Plenary Meeting นะคะเป็นการประชุมใหญ่เลยของผู้นำของ IMF และ World Bank Group ค่ะก็จะต้องจับตานะคะถ้อยแถลงของผู้นำทั้งสององค์กรว่าท่านเนี่ยจะสะท้อนความเสี่ยงอะไรที่จะต้องจับตาในภาคของเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลกนะคะแล้วก็มีนโยบายด้านไหนที่ต้องการผลักดันร่วมกันระหว่างประเทศหลังการประชุมค่ะแล้วก็ในตอนบ่ายนะคะก็มีการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อ Financing a Resilient Green Economy
1: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นเวทีที่ประเทศไทยเป็นโฮสต์อีโคโนมีนะคะก็จัดขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะซ
1: ึ่
2: งก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ช่วยโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่เหลือนี้ค่ะ
2: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามนะคะยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือนะคะบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมนะคะการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ 2.1 จากเดิมร้อยละ 1.9 ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวถึงร้อยละ 3ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษ
4: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือรายงานการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งเป็นการกำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ที่ทั่วโลกยึดถือและนำไปใช้กำหนดทิศทางนโยบายการเงินการคลังของประเทศโดยในรอบนี้ IMF ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามประเทศไทยที่สามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าจากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ 1.9นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจที่ใช้การลงทุนเป็นตัวนำเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศให้เติบโตได้มากกว่าการประมาณการของ IMF โดยนำเสนอ2แนวทางหลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติคือการเชื่อมโยงการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีรายได้สูงขึ้นและการดึง SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและการแพทย์นายเอกนิติเชื่อมั่นว่าหากดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งโดยล่าสุดภาครัฐและเอกชนได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3
5: วันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่า เรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่งก
6: ็
5: วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus
4: ด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงเรื่อย
7: ก็ตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีดีซีเรียนค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการดูจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
4: การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพจากวิกฤตการณ์ในระยะสั้นได้แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังเป็นความท้าทายสำคัญที่จำกัดศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อผลักดันการเติบโตของ GDP ให้บรรลุเป้าหมาย 3+ ของรัฐบาลควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญที่กำหนดทิศทางว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ปฏิพลสถาพมมารายงาน
8: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายควบคู่กับการเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษ
9: อุทกภัยยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขแม้หลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ผลกระทบหลังเกิดอุทกภัยยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรที่ยังไม่สะดวกและความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่มและประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์ประสานความร่วมมือและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยระลอกแรกส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่

0: ำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงก์แบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
1: อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยจากปริมาณฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนายกรัฐมนตรีขอให้เตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับการอพยพและต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนและดูแลประชาชนจะลดความรุนแรงของสถานการณ์และลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ย้ำว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วน
2: การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนและทรัพยากรการอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน
1: จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังคลี่คลายไปจนถึงความเสี่ยงจากฝนระลอกใหม่สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงรัฐบาลต้องเดินหน้าทั้งการฟื้นฟูการเยียวยาและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะหัวใจสำคัญของการรับมืออุทกภัยไม่ใช่เพียงการพาประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแต่คือการทำให้สามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งปณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลักดันการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงเพื่อรับมืออุทกภัยในอำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษ
4: ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติแต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักปัจจุบันจึงได้มีการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยใช้พื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นจุดรับน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันทางจังหวัดและเทศบาลนครหัวหินได้มีการประสานเพื่อขอใช้ประโยชน์ดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยมีแผนงานสำคัญคือการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำเดิมของสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจำนวน6จุดให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น 26,150 ลูกบาศก์เมตรหรือรวมปริมาณน้ำที่รองรับได้อยู่ที่ 17,217 ลูกบาศก์เมตรพร้อมแผนการขุดวางท่อระบายน้ำระยะทาง 1,450 เมตรเพื่อรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินได้ขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินในอนาคตจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5: อินเนี่ยครับก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่าน้ำก็จะลงมาจากภูเขาหินเหล็กไฟก็จะเป็นพื้นที่เชื่อรับน้ำมันก็จะขุดกันถึง6จุดด้วยกันนะเพื่อที่จะถ่ายน้ำออกมาแล้วก็อาจจะมีการต่อเป็นท่อหรือเป็นรางน้ำลงมาสู่แหล่งเก็บน้ำทำน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินด้วยก็จะได้ประโยชน์ในหลายทางด้วยกันน้ำก็จะไม่ไหลลงมาท่วมบ่าสถานีรถไฟหัวหินน้ำที่จะรับถึง 26,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดนะทั้ง6จุดแต่เราก็จะพร่องน้ำไป2รอบถึง3รอบนะครับเพราะงั้นไม่ใช่แค่ 26,000 ก็จะเป็น 50,000 ถึง 78,000 แล้วแต่ว่าเราจะพร่องน้ำออกไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำ
4: สำหรับโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกและมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกว่า60ล้านบาทพร้อมการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องจักรจากกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1โดยเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระยะเวลาประมาณ1

0: 120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2570ขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครหัวหินในการติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินโดยมีระบบผังน้ำสามารถตรวจดูสภาวะฝนได้แบบเรียลไทม์จะทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลระดับชาติสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการโอกาสในการพึ่งพาตนเองติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมแม้จะสามารถสร้างทักษะและผลิตสินค้าได้แต่หากไร้ซึ่งตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสในการลืมตาอ้าปากและพึ่งพาตนเองก็ยากที่จะเป็นจริงโดยเหตุนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญระดับไตรภาคีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิดท้อฝันส่งถึงฝันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจุดแข็งของทั้ง3หน่วยงานเข้าด้วยกันโดยกระทรวง DE ได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเข้ามาติดอาวุธให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อทลายข้อจำกัดด้านการขายแบบเดิมๆและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นนางจตุพรโลจนพานิชอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเอาสินค้าไปวางขายแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์แก่เจ้าหน้าที่พม.ถึง3รุ่นล่วงหน้านานกว่า2เดือนเพื่อประสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนได้จากยอดขายที่ผ่านมาซึ่งสามารถสร้างรายได้ทะลุหลักล้านบาทขยายฐานลูกค้าจากระดับชุมชนสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและครอบครัวและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ถ้าเราพอขยายช่องทางการตลาดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ให้มั่นใจได้แล้วว่ารายได้นี้มันจะกลับไปสู่ชุมชนที่เป็นครอบครัวผู้ผลิตต้นทางและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางส่วนนึงซึ่งภาครัฐดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ซึ่งมันเกิดจากเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์มีฝีมือคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งเราคิดว่าตอนนี้มันจะยั่งยืนขึ้นละถ้าคุณมาอยู่ในอีแคตตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น Thailand Postmart กระจายไปได้ทั่วประเทศละ
3: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยในฐานะฟันเฟืองสำคัญด้านโลจิสติกของชาติมองว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มภาคภูมิไปรษณีย์ไทยจึงเปิดพื้นที่ให้ Thailand Postmart เป็นช่องทางขายหลักพร้อมเตรียมขยายช่องทางออฟไลน์โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ที่เหมาะสมไปวางจำหน่ายณที่ทำการไปรษณีย์แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศและในระยะยาวไปรษณีย์ไทยเตรียมใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกผลักดันสินค้าจากฝีมือกลุ่มเปราะบางของไทยก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
5: วันนี้เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ประกอบการนะครับทำให้เขาสามารถที่จะขยายธุรกิจได้นะครับเติบโตขึ้นได้ผ่านทางเครือข่ายไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในออนไลน์แล้วก็ทั้งในออฟไลน์ซึ่งครับในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะขยายไปตลาดต่างประเทศซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีหัวข่ายครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้วครับ
3: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่คือการพลิกโฉมกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ตัวตนเองพร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะผลักดันสินค้าชุมชนไทยเหล่านี้ให้ส่งออกไปตีตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วโลกดังนั้นทุกยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยเพื่อแลกกับสินค้าคุณภาพดีเท่านั้นแต่เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์จะส่งตรงถึงมือครอบครัวของกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อเป็นการสานฝันสร้างอาชีพและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
10: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์ครับพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับก็คือการประชุมนะฮะ IMF World Bank 2026นะฮะที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะกรุงเทพมหานครนี่เองจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาก
2: ้
1: าวเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะฮะบรรยากาศตลอดทั้งวันเนี่ยก็เป็นไปด้วยความคึกคักครับของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพราะมีชาติที่เข้าร่วมเนี่ย191ชาตินะครับคนเนี่ยก็เกือบ 20,000 คนนะครับอันนี้รวมสื่อมวลชนด้วยนะครับการที่เขามีการประชุมเนี่ยเขาแบ่งเป็นห้องๆฮะคุณปณิสราและท่านผู้ฟัง 60-70 ห้องนะครับในการประชุมในแต่ละวันหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าไฮไลท์เด็ดๆเนี่ยก็มีเรื่องของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็เข้าร่วมเวทีไทย MOF Flagship Event Building Resilience in a Fragmented World นะครับก็จะได้พูดคุยกันแหละครับกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการ IMF แล้วก็ประธานกลุ่มธนาคารโลกก็มีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันฉายภาพให้เห็นว่าณวันนี้เนี่ยโลกเราเผชิญกับอะไรนะครับวันนี้เนี่ยโลกเราถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนจำได้ไหมครับสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตนะตอนนั้นเนี่ยถือว่าก็เป็นวิกฤตการณ์นะครับที่มีปัญหากันมากเลยทีเดียวถ้าย้อนสู่ประเทศไทยเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจของเราเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี 2539-2540 วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งและ IMF ก็เข้าสู่ประเทศไทย IMF คือกองทุนในการที่เราจะสามารถกู้เงินเขาในการพยุงเศรษฐกิจในสมัยนั้นคงจำกันได้ดีนะครับ IMF เราได้ยินครั้งแรกในครั้งนั้นนะครับครั้งนี้ก็กี่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วนะครับเขาก็มาดูเศรษฐกิจไทยนะครับเมื่อวานที่สำคัญก็คือว่า IMF เนี่ยประเมินเศรษฐกิจไทยในปี69ก็จะโตอยู่ที่ 2.1% ตามที่ได้คิดเอาไว้ตอนแรกบอกว่า 1.9 สูงขึ้นมาเป็น 2.1 เหตุเพราะอะไรฮะเพราะเรามีเรื่องของ AI แล้วก็การลงทุนเกี่ยวกับ Data Center และเม็ดเงินลงทุนจากชาวต่างชาติมาช่วยพยุงนะฮะแต่สิ่งที่เราจะต้องติดตามดูนะฮะก็คือเรื่องของตะวันออกกลางนะครับราคาน้ำมันนะครับที่ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็มีการประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงาน AI ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับทำให้การจ้างงานเนี่ยอาจจะลดลงแต่ว่าเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับคำถามอยู่ที่ว่าเราจะทำให้สองสิ่งนี้สมดุลได้อย่างไรแน่นอนฮะก็ต้องพัฒนาคนให้เรียนรู้อยู่กับ AI นะครับอันนี้คือภาพรวมเมื่อวานนี้นะครับจะเป็นรายกรณีบ้างก็เมื่อวานนี้ฮะคุณเอกนิตินิยธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับร่วมเวทีไทย MOF Flagship Event Building Resilience in a Fragmented Worldในการประชุม IMF World Bank Group 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะบนเวทีนะครับโอ้โหก็มีผู้นำเศรษฐกิจระดับโลกเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณคริสตาลิน่ากอเกียวานะฮะกรรมการผู้จัดการ IMF คุณอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็คุณ รีอิก้าปูรารัฐมนตรีคลังฟินแลนด์นะฮะบนเวทีก็เปิดประเด็นตรงมาที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับถามว่าอ้าวรับมือเศรษฐกิจโลกที่กำลังผันผวนและแยกส่วนนี้อย่างไรนะครับคำถามคือทำไมต้องแยกส่วนเพราะเราจะเห็นชัดเจนว่าการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายยุโรปเอเชียหรือว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี
2: ้
1: นะฮะเรารับมือกันยังไงคุณเอกนิตินะฮะก็บอกว่าโลกธุรกิจวันนี้ฮะเปลี่ยนจากการแข่งขันด้วยต้นทุนและประสิทธิภาพไปสู่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไทยต้องรับแรงกระแทกผ่าน3ช่องทางการค้าการตลาดการเงินและก็การลงทุนต้องพร้อมปรับตัวให้เร็วกว่าเดิมฮะด้านการค้าไทยทำยังไงก็มีการนำเข้าพลังงานสุทธิและเคยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางมากกว่า 50% ก็ได้กระจายแหล่งนำเข้าไปยังแอฟริกาตะวันตกและลาตินอเมริกาในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาช่วยลดความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพพลังงานภายในประเทศอันนี้คือเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานเพราะจะไปพึ่งพาตะวันออกกลางแถวๆช่องแคบพอมูสอิหร่านเนี่ยฝั่งเดียวไม่ได้เพราะครึ่งนึงเนี่ยมาจากตรงนั้นถ้าเขาปิดช่องแคบอย่างที่เราเจอช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ก็มีปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันเราจึงต้องมีการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆด้วยนะครับจะไปผูกขาดตะวันออกกลางที่เดียวเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับพูดง่ายๆกระจายความเสี่ยงนั่นเองนะฮะเรื่องของพลังงานส่วนการตลาดการเงินฮะ8เดือนที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีเพิ่มขึ้นเพียง60 basis point ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น120 basis point สะท้อนมุมมองเชิงบวกของตลาดของตลาดต่อวินัยการคลังของไทยฮะแล้วก็ด้านการลงทุนเขาบอกว่าไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนชาวต่างชาติโดยคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ในช่วงครึ่งปีแรกฮะเพิ่มขึ้น 47% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากกว่า 10% ต่อเนื่องนะฮะ2ไตรมาสแล้วนะครับหลังจากรัฐบาลเร่งลดขั้นตอนการอนุมัติให้นักลงทุนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือพรบ.อำนวยความสะดวกส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของ BOI ก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาเห็นว่าอ๋อมาประกอบธุรกิจที่ไทยเนี่ยมันมีความโปร่งใสนะครับไม่มีใต้โต๊ะแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกคือขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ก็ไม่ปราศจากการตรวจสอบนะครับเรื่องของทุนเทาเนี่ยก็มีการดูแลกันอย่างทุกฝ่ายทุกมิติแล้วก็ยังได้ย้ำถึงบทบาทไทยในการเป็น Trust Connector นะครับในการเชื่อมโยงนะครับให้ได้รับความไว้วางใจเชื่อมกับประเทศใหญ่ประเทศเล็กยึดระบบพหุภาคีและกติกาสากลพร้อมใช้ความหลากหลายของอาเซียนสร้างความยืดหยุ่นให้กับเศรษฐกิจภูมิภาคนะฮะตัวอย่างหนึ่งฮะคือการเชื่อมระบบสายส่งไฟฟ้าจากสปป.ลาวผ่านไทยและมาเลเซียและไปสิงคโปร์โอ้โหผ่าน4ประเทศนะฮ
2: ะ
1: เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานขณะที่ไทยก็เดินหน้าโครงการ Skill Bridge นะฮะเชื่อมกับภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตแรงงานรองรับ AI และเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างที่ผมบอกนะฮะ AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาต้องปรับคนเนี่ยให้สอดคล้องกับ AI ที่เข้ามานะครับพูดง่ายๆให้คนใช้ AI ไม่ใช่ให้ AI เนี่ยแย่งงานคนว่าอย่างนั้นเถอะส่วนการลงทุนใหม่จากต่างประเทศที่เข้ามานะฮะก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เม็ดเงินแต่จะไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะคนไทยเปลี่ยน FDI ให้กลายเป็นขีดความสามารถของประเทศและทำให้แรงงานไทยได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ในระยะยาวครับ นอกจากนี้การเป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้ฮะก็ได้ถูกสะท้อนภาพการเป็นเจ้าภาพที่กระจายประโยชน์สู่ฐานรากโดยไทยดึงชุมชนกว่า37แห่งทั่วประเทศมาร่วมจัดสิ่งทอประดับห้องประชุมเชื่อมงานระดับโลกกับฝีมือและรายได้ของชุมชนในประเทศฮะทั้งนี้นางกอเกียวว่าก็ได้กล่าวถึงผ้าทอในที่ประชุมด้วยนะครับอันนี้ต่างชาติเนี่ย IMF เขาบอกว่าผ้าทอไทยในที่ประชุมฮะเป็นภาพสะท้อนการนำประชาชนฐานรากเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางของอำนาจเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศต้องเดินหน้าเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้ประชาชนทุกคนฮะและคุณเอกนิติก็กล่าวในช่วงท้ายว่าไทยต้องสร้างความเชื่อมั่นในระดับโลกและระดับท้องถิ่นพร้อมร่วมมือกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศและประเทศต่างๆเพื่อยกระดับผลิตภาพและพาเศรษฐกิจไทยก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฮะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีประเด็นเรื่องของการปลดล็อกพลังงาน AI แล้วก็เงินทุนด้วยซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะคะท่านก็พูดในที่ประชุมนะคะกับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับคุณอาเจบังกานะคะประธานโบแบงก์กรุ๊ปซึ่งจัดเป็นครั้งแรกนะคะระหว่างการประชุมประจำปี IMF และโบแบงก์กรุ๊ป2026ที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้นะคะก็มีการเน้นย้ำเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจของอาเซียนนะคะตอนนี้เนี่ยยังมีช่องว่างเรื่องของศักยภาพกับการลงทุนแล้วก็การนำเทคโนโลยีมาใช้จริงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวนะคะพร้อมกับชูบทบาท World Bank Group ในการช่วยอาเซียนปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนค่ะควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึง AI นะคะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็แรงงานด้วยเพื่อให้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยเพิ่มผลิตภาพแล้วก็สร้างงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งช่วยให้ประเทศอาเซียนรับมือกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะทั้งเรื่องของความรู้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็มีการเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ World Bank เนี่ยจะต้องก้าวไกลไปกว่าการระดมทุนนะคะก็ต้องนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ที่ทวีคูณมากยิ่งขึ้นพร้อมกับผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบในการเชื่อมโยงพลังงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลกที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ค่ะ
1: ครับย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่าในเวทีนี้เนี่ยก็มีการได้พูดถึงนะฮะวิกฤตเศรษฐกิจของไทยเนี่ยในช่วงปี40นะฮะวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะเป็นครั้งนั้น ครั้งนั้นเนี่ยเราได้ประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนะครับ จากเดิมเนี่ย30บาท30ถึง35บาทลอยตัวมาเป็น50บาทนะฮะ ในช่วงเวลาเนี่ยไม่ถึง1เดือน นะครับทำให้เกิดปัญหาอะไรในประเทศบ้างก็คนที่กู้ยืมเงินเนี่ยในสกุลเงินต่างประเทศอันนี้ขาดทุนย่อยยับเลยนะฮะแล้วก็บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แล้วก็ธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะในช่วงปี40เขาเรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่ทำไมมันถึงเป็นฟองสบู่ฮะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบลอยตัวสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอยุบตัวลงมาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนตึกที่ถล่มนั่นแหละครับเราจึงต้องมีการขอความช่วยเหลือจาก IMF นะครับในครั้งนั้นในช่วงปี2540นะครับปรับเงื่อนไขปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะฮะไปกู้เงิน IMF เนี่ย 17,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนะฮะอันนั้นคือสมัยนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ในยุคนั้นเนี่ยจะจำได้ดีดอกเบี้ยในธนาคารคุณปณิสราและท่านผู้ฟังผมจำได้ในสมัยนั้น2540เนี่ยคุณเอาเงินไปฝากแบงค์เนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยคุณ 14-15% นะฮะต่อปีเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่ไม่ถึง 1% สมัยนั้นเนี่ยคนแห่ถอนเงินออกจากธนาคารเยอะเพราะกลัวว่าแบงค์จะล้
2: ม
1: ธนาคารก็ต้องสร้างแรงจูงใจด
2: ้
1: วยการปรับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยถึง 15% 14-15% นะฮะตอนนั้นผมก็มั่นใจก็เอาเงินไปฝากบ้านผมก็เอาเงินไปฝากก็ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนจริงๆนะในฐานะข้าราชการนะตอนนั้นก็ได้กันไปพอสมควรแต่ว่าก็เป็นระยะสั้นนะระยะสั้นแต่ก็ความเสี่ยงก็มีน
2: ะ
1: สมัยนั้นเนี่ยแบงค์ล้มกันระเนระนาดอ่ะคุณเปิดข่าวหนังสือพิมพ์ปุ๊บเนี่ยวันนี้แบงค์ล้มพรุ่งนี้ก็มาอีกแบงค์อีกล้มละแล้วก็เงินทุนหลักทรัพย์อะไรพังกันไปหมดในสมัยนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญแล้วก็ทำให้ IMF เนี่ยเข้ามาสู่ในประเทศไทยคุณเอกนิติก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะ
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการพูดในที่ประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ด้วยนะคะถึงเส้นทางเศรษฐกิจไทยนะคะที่ผ่านมาก็มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของมุมมองต่อโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตนะคะซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่า ไทยเราเองเนี่ยเคยพลาดท่าในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี40นะคะจากความมุ่งมั่นไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึงร้อยละ8ถึง10นะคะจนกลายเป็นว่าละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะส่วนทิศทางในระยะต่อไปนะคะประเทศไทยก็กำลังที่จะเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคล้ายๆกับยุคทศวรรษที่1980ที่มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะคะต่างชาติหรือว่า FDI เนี่ยหลั่งไหลเข้าประเทศนะคะแต่ว่าบริบทปัจจุบันเนี่ย ต่างกันออกไปเนื่องจากว่าปัจจุบันไทยเราเองกำลังเผชิญปัญหาเรื่องของสังคมสูงวัยก็เลยจะมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะคะรัฐบาลจึงมุ่งเน้น3นโยบายหลักนะคะก็คือการยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ก็คือดึง AI เข้ามาช่วยเหลือนะคะการดึงดูด FDI ระลอกใหม่เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานค่ะแล้วก็ด้านที่3ก็จะเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการรีสกิลลิ่งแรงงานนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME เนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งรัฐบาลเองก็ย้ำจุดยืนถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาพนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกจะต้องเป็นรากฐานที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยต้องไปเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตอีกครั้งนึงค่ะ
1: ครับส่วนกองทุนการเงินหรือว่า IMF นะฮะคุณคริสตาลิน่าจอร์เจียวานะครับก็พูดถึงประเทศไทยเหมือนกันนะฮะคือพูดหลายรอบแหละเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในเวทีโลกแล้วก็เป็นเจ้าภาพในเวทีนี้ก็ต้องพูดถึงเนี่ยบ่อยๆหน่อยน
2: ะฮะ
1: เขาก็พูดถึงบอกว่าแม้โลกจะเผชิญความแตกแยกนะฮะแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กันเยอะใช่ไหมฮะจริงๆมันมีมานานแล้วเพราะว่าประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศเดียวเนี่ยมันจะอยู่ในโลกอยู่คนเดียวเนี่ยสมัยนี้ไม่ได
2: ้
1: ต้องมีการจับกลุ่มกลุ่มก้อนสมาคมอะไรกลุ่มอะไรพวกนี้ของเขานะฮะเพื่อที่จะเป็นการดูแลผลประโยชน์เศรษฐกิจในกลุ่มนะฮะอย่างเช่นกลุ่มอาเซียนของเราเราก็ดูแลเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความมั่นคงนะฮะฝรั่งเขาก็มีของเขาเหมือนกันนะฮะกลุ่มของเขาเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายกลุ่มเนี่ยที่เป็นการรวมกลุ่มประชาคมทางเศรษฐกิจเนี่ยในการที่จะร่วมมือกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการร่วมมือกันกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งด้วยนะครับเธออยู่กลุ่มนั้นเธออยู่กลุ่มนี้หรือมีการเลือกข้างเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยตอนนี้ชัดเพราะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหช่วงชิงกันพอสมควรโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแล้วก็ AI นะครับเรียกว่าสงครามทางการค้าย้อนกลับไปในสมัยอดีตเนี่ยก็เหมือนสหภาพโซเวียตกับอเมริกานั่นเองนะครับสองชาติยักษ์ใหญ่ที่มีการห้ำหันกันสู้กันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้สู้กันในทางสงครามด้วยปืนด้วยอาวุธอะไรต่างๆแต่เป็นการสู้ด้วยแนวทางเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้หลายประเทศในโลกนะฮะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจพูดได้ง่ายเศรษฐกิจหดตัวอย่าลืมนะฮะอิหร่านเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปมีอิทธิพลเหมือนกันนะฮะในการที่ไปโจมตีอะไรต่างๆนะครับอิสราเอลจำได้ไหมฮ
2: ะ
1: ตรงนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเกิดปัญหาและล่าสุดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทำยังไงเห็นว่าโอ้โหช่องแคบพอมุสมีปัญหาฉันก็ไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียซื้อน้ำมันดีเซลจากรัสเซียไปทำสัญญาอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอยู่ดีๆอิสราเอลใช่ไหมฮะก็ไปถล่มฐานผลิตน้ำมันเนี่ยของรัสเซียไม่ใช่ขออภัยยูเครนนะฮะที่เขามีข่าวว่าจริงๆสหรัฐอเมริกานี่ก็ให้การสนับสนุนหรือเปล่าเซเลนสกี้นะแล้วเขาก็ไปถล่มที่ฐานผลิตน้ำมันเนี่ยของรัสเซียก็ทำให้อเมริกาเนี่ยก็ไม่พึงพอใจเหมือนกันนะฮะสรุปแล้วเนี่ยมันคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญเรื่องของการเมืองก็มาด้วยนะครับอันนี้คือภาพที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยในการเมืองโลกนะครับก็เลยบอกว่าเศรษฐกิจโลกเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่มากยิ่งขึ้นก็แนะนำให้ทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็เร่งดูแลวินัยการเงินการคลังเพื่อรับมือแรงกระแทกในอนาคตนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะพูดตรงๆนะฮะเอาแน่ไม่ได้จริงๆฮะวันนี้อย่างนึงพรุ่งนี้อย่างนึงอยู่ดีๆโจมตีอีกวันนึงจับมือกันด้วยนะฮะกับชาติที่เขาไปโจมตีนะฮะอันนี้ก็มันทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้นะครับส่วนเศรษฐกิจไทยฮะก็อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนโฉมนะครับ IMF ชี้35ปีนะฮะ35ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไทยเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นโตขึ้น3เท่ารายได้ต่อหัวทะลุ $8,000 ดอลลาร์ความยากจนต่ำ 50% อันนี้เขาประเมินไทยว่าอย่างนั้นส่วน Bangkok Blueprint นะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับ World Bank และ IMF ฮะทำ Bangkok Blueprint นะฮะ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณวิทัยรัตนากรนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็พูดถึงเรื่องของบทบาทสำคัญในการที่จะจัดทำเนื้อหาหลักในการประชุมประจำปีนี้นะคะระหว่างธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะมีการร่วมกันจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือว่า Bangkok Blueprint นะคะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารโลกแล้วก็ IMF ค่ะเพื่อที่จะให้ทั่วโลกเนี่ยใช้เป็นแนวทางรับมือปัญหาเรื่องของการฉ้อโกงสแกมเมอร์นะคะภัยไซเบอร์ซึ่งก็ประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารหลักในการประชุมครั้งนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้รอติดตามดูเขาจะมีการประกาศกันด้วยทั้งนี้นะคะเอกสารดังกล่าวเนี่ยเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทของประเทศไทยแล้วก็ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศนะคะก็คือมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็ประเทศไทยนะคะจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักนะคะพร้อมกับเอกสารแนบก็มีการรวบรวมแนวทางปฏิบัติของแต่ละประเทศซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งกรณีศึกษานะคะที่สำคัญในเอกสารนี้เนื่องจากว่าเรามีมาตรการที่จริงจังในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการออกพ.ร.ก.นะคะออกพระราชกำหนดเรื่องของมาตรการในการจัดการหรือว่าแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งก็ถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำแล้วก็แนวทางอ้างอิงให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกันด้วยนะคะซึ่งคุณวิทัยนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยด้วยว่าสถิติตัวเลขที่ชี้ชัดความเสียหายจากการฉ้อโกงกว่า67%เนี่ยเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วก็ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยได้รับการอ้างอิงแล้วก็ใช้เป็นต้นแบบในเวทีสากลต่อเนื่องไปอีกหลายปีเลยก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง4ด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME การบริการทางการเงินที่เป็นธรรมแล้วก็เรื่องของการจัดการกับปัญหาเงินเถ้าอย่างครบวงจรด้วยค่ะ
1: ครับเศรษฐกิจเนี่ยนอกจากต้องการความรวดเร็วนะฮะระบบการเงินดิจิทัลเนี่ยต้องมีความปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงอย่างเท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนะฮะไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนที่มีสมาร์ทโฟนคนรุ่นใหม่อย่างเดียวเนี่ยผู้สูงอายุก็ต้องสนับสนุนนะฮะในการที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือว่ารวดเร็วในเรื่องของการเงินดิจิทัลนะครับและที่สำคัญรวดเร็วอย่างเดียวเนี่ยต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับภัยสแกมเมอร์ภัยจาก call center เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องปราบปรามนะครับหลอกลวงออนไลน์สแกมเมอร์ดีเฟกอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ทำเนียนมากนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชนของเราด้วยการเติบโตของ AI นะครับไม่ใช่ว่าประเทศเราเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างเดียวนะครับต่างประเทศก็ได้รับผลกระทบนะครับเพราะมันเป็นความเสี่ยงของแรงงานจาก AI การเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยจำต้องมีการสร้างงานที่ดีด้วยนะครับจบมาปุ๊บเนี่ยต้องรู้ว่าฉันจะทำงานอะไรจบมาแล้วมีตลาดรองรับนะครับแต่สมัยนี้ไม่แน่นะครับเพราะว่าแม้เราจะวางแผนไว้แต่ถ้าปริญญาตรีเรียนกัน4ปีนะฮะหรือเก่งๆก็3ปีครึ่งนะฮะเก่งกว่านั้นก็อาจจะ3ปีนะครับ3ปีกว่า4ปีเนี่ยตลาดโลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะฮ
2: ะ
1: สิ่งที่จบมาเนี่ยมันอาจจะหากินกันไม่ได้ก็ได้นะครับ
2: อ
1: ันนี้คือเขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีผลกับแรงงานในอนาคตสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมเข้าไปศึกษานะผมนึกอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจบมาทำงานอะไรคิดว่าอ้าวเรียนปริญญาตรีไว้ก่อนจบมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคือแนวความคิดของผมเนี่ย30-40ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็คนบางยุคเนี่ยเขาก็คิดว่าโอ้ยเรียนให้จบมาก่อนมีปริญญาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันสมัยนี้ไม่ได้แล้วนะฮะสมัยนี้ไม่ได้แล้วฮะเพราะว่ามันมีทักษะแรงงานอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไป จบมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีงานทำเดินเตะฝุ่นกันเพียบนะฮ
2: ะ
1: เพราะว่าต้องการแรงงานน้อยต้องการแรงงานน้อยคือหมายความว่า AI เนี่ยมันมาแทนมนุษย์เนี่ยได้หลายเรื่องดังนั้นแล้วเนี่ยต้องวางแผนดีๆและที่สำคัญที่สุดสถาบันการศึกษานะฮะก็คือน่าจะเป็นกระทรวงอว.และกระทรวงศึกษาธิการต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบรับตอบโจทย์เนี่ยกับเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือต้องมองไปข้างหน้าแล้วไม่ใช่มองในตอนนี้ว่าตอนนี้โลกเป็นยังไงแล้วก็เอาให้รองรับเนี่ยกันณวันนี้ต้องมองไปข้างหน้าอีก 3-4 ปีในอนาคตแล้วก็วางแผนหลักสูตรที่จะพัฒนาคนนะฮะคำว่า up skill re skill บางคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะไปทำทักษะอะไรเช่นผมเป็นรปภ.ผมเป็นรปภ.ผมก็มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยกล้องวงจรปิด AI มาแทนผ
2: ม
1: แล้วผมจะไปทำงานอะไรถ้าเกิดผมโดนไล่ออกแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาแทนจะไปอัพอะไร จะไปรีอะไรกับเขาอ่ะตรงนี้เนี่ยมันต้องมีอาชีพที่มาทดแทนแล้วก็มีแรงจูงใจมีแรงสนับสนุนให้เขาเข้าถึงเนี่ยแหล่งเงินทุนหรือว่าแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่ๆได้นะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้นะครับติดตามเรื่องของการประชุมระดับโลกนะฮะ IMF World Bank 2026ที่มีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับ35ปีที่แล้วก็จัดที่ไทยครั้งนี้โคจรกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสะท้อนสถานะอะไรในสายตาประชาคมโลกนะครับและที่สำคัญเนี่ยถามกันมาเยอะถามกันมามากแล้วครับบอกว่าการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรและเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างไรในการประชุมในครั้งนี้ครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะการที่ประเทศไทยเราได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ปี2569นี้สะท้อนถึงสถานะของไทยในสายตาประชาคมโลกอย่างไรบ้างคะอาจารย์
3: ผมคิดว่าสะท้อนอยู่สองประเด็นนะ
1: ครับ
3: ประเด็นหนึ่งก็คือว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยกำลังในการปรับตัวนะครับอยู่ในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ที่หนึ่งนะครับ
2: กับ
3: ประเด็นที่สองสะท้อนในด้านว่าประเทศไทยโลกกำลังเข้าสู่ยุคของเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านของนิเทศศาสตร์บทบาทของโกลบอลเซาท์ในที่นี้ก็คือประเทศระดับกลางที่อยู่ทางตอนใต้กำลังจะมีบทบาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นไทยในฐานะที่เป็นประเทศระดับกลางมหาอำนาจระดับกลางเราก็เป็นส่วนของอาเซียนซึ่งเป็นเขตที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการเหมาะสมที่จะสะท้อนถึงประเทศไทยคืออยู่ในจังหวะเหมาะสมกับโลกที่มีการเปลี่ยนกับสองเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของประเทศที่อยู่ในโกลบอลเซาท์ทีนี้ในประเด็นแรกนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยกำลังปรับตัวการท้าทายนั้นมันมี 3-4 เรื่องนะครับในมุมมองของตัวแบงก์อันเดอร์เรื่องแรกก็คือภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเราก็รู้กันทั่วไปเรื่องของอะไรเกิดอัตราการภาษีเรื่องสงครามทำให้เกิดเงินเฟ้อนะครับอันที่สองที่สำคัญมากเรื่องของ AI ซึ่งเกี่ยวข้องกันมากๆนะครับกับเรื่องที่3เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านดินฟ้าอากาศเรื่องหายนะที่เกิดขึ้นมาจากโลกร้อนเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรต่างกับเรื่องที่4ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพราะฉะนั้นพอว่าอันนี้ปั๊บนะฮะไอ้เนื้อหาที่มีการจัดการเนี่ยก็จะต้องสะท้อนถึงความร่วมมือที่จะมาคุยกันนะครับทั้งหมดนะฮะมาคุยกันว่าเราจะเผชิญกับการท้าทายอย่างนี้ขึ้นมาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยเองก็เป็นการเตรียมพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นอันที่4ที่ออกมาเขาเรียกว่า Horizon ก็คืออะไรครับเป็นภาคฟ้าใหม่ของประเทศไทยซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดเปลี่ยนจะไปสู่ภาคฟ้าใหม่ที่จะรองรับเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันอยู่ทั้งไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีคลังด้านทางด้านของแบงค์ชาติต่างๆก็จะมาพูดในเรื่องประเด็นที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับ empowerment หมายความว่าจะพยายามที่จะให้ไอการปรับตัวเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนให้มีการสร้างพลังให้กับประชาชนและแน่นอนในการสร้างพลังให้ประชาชนนั้นเนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI และก็มีการยกตัวอย่างซึ่งจะยกตัวอย่างที่คำที่สองก็คือเราก็พยายามจะมาพูดเรื่องตัดระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้มีความทนทานต่อเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงนะครับและยังสุดนัก
1: ครับครับสายมีปัญหานะครับเดี๋ยวผู้ประสานจะต่อเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คือบทบาทของไทยที่ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ฉายภาพให้เห็นว่าบทบาทเรื่องของ AI แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับที่ไทยเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวเนี่ย เป็นอย่างไรกันบ้างสุดท้ายเนี่ยเราก็ควรที่จะมองเรื่องของการที่ชาวต่างชาติ191ประเทศเนี่ยมาสู่เมืองไทยและเขามองเมืองไทยอย่างไร IMF World Bank 2026เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมที่จะเป็นกระจกสะท้อนนะครับให้เราเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยณวันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เราจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์กลับมาแล้วครับเชิญอาจารย์ครับ
3: ครับในประเด็นต่อไปเนี่ยเราก็แสดงเครื่อง Thailand Blueprint
1: ครับ
3: Thailand Blueprint นี่เป็นการยกตัวอย่างว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีการใช้ตัวเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้าไปผสมผสานให้เป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนใหญ่บ้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าในวันแรกเนี่ยนะครับท่านรองนายกนะครับอีกครั้งก็ได้พูดถึงส่วนที่เกี่ยวข้องที่เราคุยอยู่ว่าเราได้มีการใช้ตัว AI ปรับเข้ามาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับโลกการเปลี่ยนแปลงและไปสู่ทุกสัดส่วนและใช้ศัพท์เข้าใจง่ายๆเลย AI อันที่หนึ่งนะครับAI นะฮะall in AI ทุกอย่างอยู่ใน AI นะครับความหมายก็คืออะไรครับแล้วก็ AI in all นะ all in AI AI in all ครับ AIfor all เพราะอันนี้เข้าใจง่ายมากเลยนั่น all in AI คืออะไรครับท
1: ุ
3: กอย่างเนี่ยจะต้องนะครับอยู่ใน AI เพราะยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายคนละครึ่งเราจะมีเรื่องของอะไรครับมีการเรื่อง AI plus A ตรงที่เขาเรียกว่า A plus ให้ทางนั้นเนี่ยสามารถใช้ AI ในเรื่องของการทำบัญชีในเรื่องนี้สอง all in AI ก็คือเป็นยุคที่เราจะนะครับทุกอย่างเนี่ยพัฒนาทุกมิติเนี่ยต้องใช้ AIกับ AI for all ก็คือ AI ที่เราจะใช้เนี่ยเป็นตัวอย่างเห็นชัดว่าจะไม่ใช่เป็นพยายามเข้าไปทุกอนูเนี่ยมีประโยชน์ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ได้เห็นกับอีกส่วนหนึ่งนะฮะเราจะเห็นได้ชัดก็คือในอย่างหนึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการพูดถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องความร่วมมือกับทางด้านอาเซียนซึ่งการค้าระหว่างอาเซียนกับเราจริงๆมันยังต่ำมาก20%ท่านเองถ้าโดยทั่วไปประเทศที่มีการพัฒนาเป็นเขตการค้าเสรีผมยกตัวอย่าง EU นะฮ
2: ะ
3: ซึ่งท่านนายกท่านรองนายกได้พูดถึงแต่ไม่ได้พูดระบุขึ้นมาชัดมันขยายตัวถึง60%ของเราอย่างน้อยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นโอกาสที่เราจะมาร่วมมือกันและประเทศไทยก็อยู่ในฐานะที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับอาเซียนเช่นยกตัวอย่างเรื่องเชื่อมโยงระหว่างลาวกับเรากับทางด้านของสิงคโปร์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะกับอีกส่วนนึงทางด้านของ World Bankก็มาพูดกันถึงเรื่องของประโยชน์ของ AI นะครับไปสู่5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ infrastructure เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของสุขภาพต่างๆเหล่านี้และที่น่าสนใจก็คือทางด้าน IMF ก็มี2ส่วนนะส่วนของผู้ว่า IMF เมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดถึงว่าไอ้เรื่องของไอ้ตัว AI มันมี2ส่วนส่วนนึงเป็นส่วนนึงที่พูดง่ายประเทศพัฒนาทำก็คือเป็นส่วนของการพัฒนาแอปนะครับแต่ว่าส่วนประเทศที่กำลังพัฒนานะครับจะได้ประโยชน์จากส่วนที่สองคือรู้จักการใช้แอปเหล่านี้เอามาใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมนะครับเพราะจริงๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าประเทศนะทุกประเทศเนี่ยที่กำลังพัฒนาเรื่องไหนต้องคิดถึง3เรื่องด้วยกันที่เกี่ยวกับ AI
1: ครับ
3: เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่จะเรื่องพยายามที่จะผสมผสานการใช้สินค้าต่างๆที่เป็น AI สองต้องพัฒนา AI กับอันที่สามสำคัญมากในการใช้ AI พวกนี้เนี่ยมันใช้ไฟฟ้ามันใช้อะไรขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ต้องมีการพัฒนาเรื่องของเขาเรียกว่าทางด้านพื้นที่ทางการคลังนะครับที่จะรองรับกับเรื่องของการพัฒนาต่างเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนทางด้านแบงค์ชาติของเราก็มาพูดถึงว่าประเทศไทยเรานะเศรษฐกิจตอนนี้ขยายตัวนะครับ2%กว่าเราก็อาจจะมีจุดวางจุดที่จะต้องแก้ไขก็คือปัญหาในเชิงโครงสร้างอะไรต่างๆนี้ท่านโดยสรุปนะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ 3-4 เรื่องเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงที่จะให้ทันกับโลกของโลกที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ทำยังไงที่จะให้ระบบการเงินเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการเรื่องของการผลพานในการรองรับกับเรื่องหลายๆเรื่องตั้งแต่เรื่อง AI จนถึงเรื่องของโลกร้อนนะที่จะต้องคำนึงถึงเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นพูดง่ายก็คือการประชุมเนี่ยจะอยู่ในกรอบที่ว่าและตอนจบที่จะเป็นประโยชน์ก็คือเราจะมีเอกสารชื่อว่าปฏิญญากรุงเทพและในเอกสารนั้นก็คงจะมีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไดร็อกก็คือการรวม ไอ้ข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านี้ถ้าไปอันนึงเข้าใจว่าจะเป็นการโชว์ Thailand Blueprint Thailand Blueprint ก็คือได้เห็นประโยชน์ว่าประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ AI ในลักษณะรูปธรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับ SME เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆเหล่านี้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องหาที่ครอบคลุมตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่18ครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ที่ออกมาบางส่วนก็มีการเปิดเผยออกมาในวัน2วันนี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงครับ
1: ครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดถึง AI กันเยอะแล้วก็บอกว่า AI เนี่ยจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจจากปัญหาน้ำมันในตะวันออกกลางนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่เราจะได้ AI เนี่ยมาร่วมการลงทุนไม่ว่าจะเป็น data center หรืออะไรต่างๆบริษัทเข้ามาลงทุนปัญหาเป็นอย่างนี้อาจารย์มองไปนะฮะว่าถ้าเกิด AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยเรื่องของการจ้างงานแรงงานเนี่ยจะมีปัญหาไหมครับอาจารย์เขากลัวว่า AI เนี่ยคือประชาชนคนไทยเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าผมกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแทนที่แรงงานมนุษย์แล้วก็เราก็ปรับตัวไม่ทันปัญหาก็คืออาจจะมีการตกงานเกิดขึ้นแม้ GDP จะโตเพราะเอา AI เนี่ยมาในภาคธุรกิจธุรกิจก็เติบโตแต่การแรงงานในการจ้างงานเนี่ยมันต่ำฮะอาจารย์นะอาจารย์มองไงฮะ
3: ครับเขาก็มีการพูดถึงครับว่าเรื่อง AI เนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันง่ายๆดี
1: ครับ
3: ในปีที่ผ่านมาเนี่ยการค้าโลกเนี่ยขยายตัว 40%
1: ครับ
3: เป็นการขยายตัวที่เกิดจาก AI 35-36% เลย
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนดีที่นั่นแต่ส่วนที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่อง AI นั้นมันสร้างที่เราต้องมีการสร้างปัญหาเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเขาถึงได้มีการเน้นว่าการจะพัฒนา AI ตัวนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องของข้อแรกคือเรื่องอะไรครับเกี่ยวข้องกับชุมชนเกี่ยวข้องกับแนวนโยบายสาธารณะกับที่สำคัญอันหนึ่งจะต้องมีเนื้อที่ทางการคลังนะครับที่จะต้องมีการพัฒนาตัวนี้เยอะแยะขึ้นมามากและต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งอันนี้ก็ได้พูดถึงแต่ขณะเดียวกันเขาก็พูดในน้องว่าเรื่อง AI เนี่ยมันครับไม่ใช่ว่าประเทศจ่ายจะได้ประโยชน์ประเทศจ่ายอาจจะมีการพัฒนาเรื่องแอปอะไรต่างเหล่านี้แต่ประเทศเล็กเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับไอ้กับการพัฒนาตัวเนี่ยเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของธุรกิจหรือสินค้าบริการที่เราเกี่ยวข้องอย่างที่ทางประธานเบอร์แบงค์ได้พูดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแนวนโยบายรัฐบาลที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นมันมีทั้งบวกและทั้งลบนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของชุมชนความร่วมมืออย่างหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องต่างๆกับอันที่สองก็คือเรื่องของอะไรครับมันเป็นการที่ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาเยอะแยะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในแง่ของเขาเรียกว่าเนื้อที่ทางการคลังด้วยซึ่งอันนี้ก็มีการพูดรองรับกับว่ามันถึงบอกว่าอันเนี้ยเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องคำนึงถึงตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันร้ายแรงกันหนึ่งคือเรื่องไซเบอร์เพราะฉะนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการรองรับกับโลกของการเปลี่ยนแปลงครับ
1: ครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเดี๋ยวนี้กระเป๋าเงินเราเนี่ยมันอยู่ในระบบดิจิทัลแล้วก็ข้อมูลของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับอาจารย์ฮะ
3: ใช่เลยครับ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นในกรณีก็ถึงบอกว่าไอ้เรื่องของตัว AI เนี่ยมันกลายมาเป็นสังเกตุพูดไปพูดมาปี AI เข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกมิติเลยเท่าที่เราดูอยู่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นชีวิตประจำวันที่เราจะต้องคำนึงถึงท่านรองนายกได้พูดถึงว่าก่อนหน้านี้เรามีการพูดกันถึงเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือมันมีพยันตรายเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของกระจายความเสี่ยงและการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำได้อย่างไรการพัฒนาอย่างยืนนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรกับสภาพแวดล้อมนะครับที่จริงถ้าจะว่ากันไปลึกๆนะฮะซึ่งท่านรองนายกไม่ได้พูดถึงแต่ผมตีความเพราะว่าคำการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยยังหมายถึงการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนส
1: ิ
3: ทธิสตรีเรื่องของสิทธิแรงงานหรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือเพราะฉะนั้นนี่คือเห็นได้ชัดว่าทำไม IMF กับเบอร์แบงค์ซึ่งเป็นระบบการเงินนะทำไมเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกร้อนทำไมเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่อง AI ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มันผสมผสานเต็มไปหมดเลยและในส่วนนี้เกี่ยวข้องการค้าเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกภาคส่วนเนี่ยมันผสมผสานเป็นองค์รวมเลยเรื่องของ AI เกี่ยวข้องการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพัฒนาบุคลากรเรื่องของคนตกงาน ทำยังไงที่จะให้คนตกงานมีงานทำก็ต้องพัฒนาเรื่องของสกิลเรื่องของความชำนาญเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของอะไรครับ IMF มีการพูดชัดเลยว่าจะต้องมีส่วนหนึ่งก็คือประเทศต่างต้องเตรียมรองรับการพัฒนานะครับมันมีสินค้าใหม่แต่ต้องพัฒนาสกิลใหม่ที่จะรองรับกับไอ้ตัวสินค้าบริการใหม่ที่เขาจะต้องรู้นะครับอันนี้เคยออกมาชัดเลยครับพูดถึงประเด็นที่ตรงนี้ครับ
1: ครับเพราะว่าบัณฑิตทุกวันนี้นะฮะอาจารย์ฮะก่อนที่จะเข้าไปเรียนอย่างปริญญาตรีเนี่ย4ปีเนี่ยก่อนเข้าเรียนเนี่ยอย่างนึงพอจบมานี่โอ้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮ
2: ะ
1: ไม่แน่ว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันจะได้ใช้ประโยชน์หรืออาจจะจบมาแล้วตกงานก็ได้อาจารย์เร็วมากฮะเรื่องของเทคโนโลยีทุกวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปฮะอาจารย์ฮะ
3: ใช่เลยครับทางด้านผู้ว่า IMF เนี่ยพูดออกมาชัดเลยอยู่ในข้อ2
2: ก
3: ็นะว่าแต่เขาไม่ได้พูดว่าตกงานแต่หมายความว่าประเทศต้องมีการเตรียมพร้อม

0: ไม่พอมองไกลคือมองเห็นว่ามันบางระดับแต่ถ้าไม่ชัดและคมคุณก็จะไม่สามารถบรรลุและชัดและคมยังไม่พอมันหมายถึงต้องมีองค์รวมด้วยครับองค์รวมเพราะเราฟังดูเนี่ยฟังท่านรองนายกอย่างเดียวเนี่ยเราจะเข้าใจดู AI ก็ใช้3ตัวนะครับ All in AI AI in All แล้วก็ AI for All นะครับอันนี้ก็แสดงถึงองค์รวมว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างแค่นี้ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ได้เลยครับ
1: ครับโอ้แหมถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะเขาเรียกว่าวัฏจักร AI รอบนี้มีบทบาทต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมากทีเดียวนะฮะรวมถึงประเทศไทยด้วยครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับเชิญครับอาจารย์ฮะ
0: ได้ไปอยู่นิดหนึ่งครับแ
1: ค
0: ่ตั้ง AI เนี่ยฮะมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรบเพราะรบค่ายโดรนเพราะโดรนนี่บางประเทศเนี่ยมีปัญหาการคลังเพราะไม่มีเงินที่จะมาพัฒนาอาวุธร่วมกันเห็นไหมครับเรื่องของกลาโหมก็เกี่ยวข้องกับ AI เรื่องของประมาณในยุโรปเนี่ยกำลังมีปัญหาแล้วครับจะสร้างอาวุธยังไงรองรับกับสถานการณ์อันนี้เป็นตัวอย่างว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลาโหมเราด้วยครับ
1: โอ้ครับเขาเรียกว่าวัฏจักร AI เนี่ยโอ้มีบทบาทจริงๆในทุกๆมิตินะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์สมชายภคภาสวิวัฒนะฮะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์เปี่ยมสุขนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับครับท่านก็ฉายภาพให้เห็นนะฮะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยได้อะไรบ้างนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ย้ำเตือนเรื่องของสภาพภาวะโลกเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ AI for all ล่ะฮะหรือว่าจาก AI นะฮ
2: ะ
1: รอบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากคือสมัยตอนโควิดเนี่ยเราไปเจอความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยคือไปเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมเนี่ยเรียนวันนี้นะฮะอีก2ปีเปลี่ยนละทักษะจบเรียนมาวันนี้อีก 3-4 ปีเปลี่ยนแล้วนะฮะคือเป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับกันนะฮะแล้วก็วันนี้ฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะจะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเมื่อวานนี้นะฮะก็ให้สัมภาษณ์ในขณะที่เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็ไปถามเลยนะครับบอกว่าเป็นยังไงเรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ําในวันนี้นะฮะวันนี้จะมีการจัดนะครับก็บอกว่าโอ้งานการจัดงานในวันนี้นะครับจะมีการแสดงด้วยจากนางสาวรัติการอําลอยพอพูดชื่อนี้คนไม่รู้จักถ้าบอกว่าน้องเนเน่รู้จักแล้วผู้ชนะในอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ฮะก็มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกนะฮะอันนี้คือเธอโกอินเตอร์แล้วนะครับก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักนะครับและกล่าวขอบคุณน้องเนเน่ว่าถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับและจากการพบปะผู้นำการเงินเมื่อวันก่อนนะครับก็พบว่าทุกคนเนี่ยรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงในครั้งนี้นะฮ
2: ะ
1: การจัดงานอยู่ภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยมีการจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศนะฮะเมนูอาหารมีอะไรบ้างฮะต้มยำกุ้ง
2: แน่นอน
1: ผมอ่ะฟังต้มยำกุ้งแล้วก็นึกถึงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมไม่ใช่เพราะว่าต้มยำกุ้งเนี่ยฝรั่งเขาชอบฝรั่งเขาชอบตอนนั้นน่ะที่ไปตั้งชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะว่ามันเป็นวิกฤตเอเชียนไฟแนนเชียล
2: ค
1: ริสิสที่เกิดในไทยมีจุดเริ่มต้นแล้วก็อาหารไทยเป็นที่นิยมก็คือต้มยำกุ้งพอพูดตรงนี้ก็ทำให้รู้จักกันไปทั่วโลกเหมือนวิกฤตที่อเมริกาวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็ต้มยำกุ้งก็จะเป็นเมนูสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับผู้นำและตัวแทนนานาชาติที่เข้าร่วมงานในคืนนี้ครับ
2: ค่ะก็รอติดตามนะคะสำหรับเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันในทุกๆวันนะคะติดตามเรื่องของเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ที่มีหลายพื้นที่เนาะมีสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ทำให้กระทบกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะคะการเพาะปลูกแล้วก็ปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศเนี่ยถือว่าต่ำลงนะคะน้อยลงก็ต้องมีการนำ ำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเข้ามาเสริมปริมาณสินค้าในตลาดนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ความต้องการการบริโภคผักผลไม้ค่อนข้างสูงอย่างช่วงกินเจแบบนี้นะคะก็มีการออกมาเตือนนะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของผักผลไม้ที่มีการนำเข้ามานะคะป้องกันเรื่องของมาตรฐานสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดนะ

0: ค่ะเรื่องนี้มีการออกมาพูดถึงโดยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมค่ะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็ออกมาเปิดเผยแล้วก็มีการกำชับด่านอาหารแล้วก็ยาทั่วประเทศตอนนี้ให้เพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบผักผลไม้โดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงๆในช่วงเทศกาลกินเจนะคะแล้วก็สินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องของการตรวจเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างแล้วก็สารปนเปื้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้เพื่อที่จะคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคนะคะโดยก็เตรียมบุคลากรระบบตรวจสอบแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดแล้วก็ไปถึงมือผู้บริโภคนะคะแล้วก็เตือนไปยังประชาชนด้วยนะเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็พยายามล้างให้สะอาดให้ถูกวิธีก่อนที่จะนำมาประกอบอาหารหรือว่ารับประทานนะคะก็จะได้ช่วยลดสิ่งสกปรกแล้วก็สารที่ตกค้างที่อาจจะติดมากับผักและผลไม้ได้ค่ะ
1: ครับไปดูการเมืองในกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะฮะกระทรวงนี้เจ้ากระทรวงคือท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคือคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะเวลาเห็นท่านนายกไปที่ไหนท่านอันสิทธิ์เนี่ยก็จะติดตามท่านนายกเหมือนเงาตามตัวเลยนะครับตรงนี้เองฮะก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีการเชื่อมโยงมาพอแตะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะไปโดนทั้งคุณอันสิทธิ์ไปโดนทั้งนายกและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงที่ใหญ่แล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยก็มีการไปพูดพาดพิงถึงกระทรวงมหาดไทยไปพูดพาดพิงถึงกระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เนี่ยโดนโจมตีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็คือน้ำท่วมที่ผ่านมาการโยกย้ายปลัดอำเภอบ้านสร้างใช่มั้ยฮะอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับที่มีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นระยะระย
0: ะ
1: นะครับท่านก็ออกมาพูดในเรื่องนี้คือคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตการสอบท้องถิ่นว่าสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและร้องเรียนมีการตรวจสอบกันรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดแล้วต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วหนักใจเหมือนกันเรื่องการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามที่ดูจากข่าวมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเมื่อถามว่าสมัยเป็นปลัดเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาไหมนะฮะคุณสุทธิพงศ์ก็ตอบว่ามีแต่ไม่ได้เจอกับเหตุอะไรยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีผู้ทุจริตสอบเกือบหมื่นคนเยอะมากรู้กันทั่วแล้วยังจับได้คาหนังคาเขาแต่ได้วิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่ปลอดภัยนะครับถามต่อครับว่าอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหรือไม่แม่นักข่าวก็ช่างถามนะฮ
0: ะ
1: ท่านปลัดสุทธิพงศ์อปลัดเก่านะฮะสุทธิพงศ์จุลเจริญนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องทำความดีอย่าไปกลัวอำนาจที่มันมิชอบต้องนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นข้าราชการราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนหน้าที่ของตนเองก็ทำให้ดีอย่าไปเชื่ออย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่จนเกินไปส่วนเรื่องการเมืองไม่ฝากหรอกไม่รู้จะฝากทำไมส่วนการโยกย้ายข้าราชการต้องดูให้เหมาะสมมันมีฤดูการโยกย้ายช่วงเกิดสาธารณภัยช่วงกำลังเผชิญเหตุไปเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกจะลำบากโบราณเขาไม่ทำกันนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สุดคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวก็ออกมาพูดถึงกระทรวงมหาดไทยที่ท่านเคยสังกัดนะฮ
0: ะ
1: อันนี้ท่านเกษียณไปประมาณสัก2ปีแล้วนะครับส่วนปลัดคนปัจจุบันนะฮ
0: ะ
1: คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะปลัดบ๊อบว่าอย่างไรในกรณีนี้ฮะ
0: คุณอันสิทธิ์นะคะก็บอกว่าตั้งแต่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างดีนะแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างข้าราชการเนี่ยให้มีขวัญและกำลังใจนะคะทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นนะคะการแต่งตั้งโยกย้ายตอนที่ท่านเข้ามาทำงานเนี่ยก็ทำให้ข้าราชการเหล่านี้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะอย่างเช่นเรื่องของท้องถิ่นนะคะท่านนายกก็มีการสั่งให้สอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการให้เสร็จภายใน7วันนะคะรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาดำเนินการตรงนี้ด้วยส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีที่บอกว่าทางอดีตปลัดเนี่ยโทรมาให้กำลังใจนะคะ ก็คุณอนุสิทธิ์บอกว่าคือเห็นแต่ท่านสัมภาษณ์นะคะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันส่วนท่านนายกว่าอย่างไรบ้างนะคะที่มีการออกมาพูดถึงแบบนี้คุณอนุสิทธิ์บอกว่าท่านก็ให้กำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยในยุคที่ตนเป็นปลัดเนี่ยตั้งใจทำหน้าที่แล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเร็วที่สุดนะคะส่วนในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวถามเสียใจหรือไม่นะคะที่อดีตปลัดเนี่ยออกมาเหมือนทุบหม้อข้าวตัวเองแบบนี้นะคะท่านก็บอกว่าเติบโตมาเนี่ยเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกนะคะพอใจไม่พอใจหรือว่าถ้าไม่สบายใจเรื่องอะไรที่คิดว่าเป็นข้อแนะนำเนี่ยก็บอกได้นะคะบอกกับตัวท่านได้แต่ว่าไม่ใช่ไปบอกสื่อสาธารณชนให้มาบอกนะคะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าการมองเรื่องนี้มองว่าเป็นการติเพื่อก่อหรือเปล่านะคะคุณอนุสิทธิ์บอกว่าคนเราไม่เหมือนกันเนาะก็ไม่รู้ว่าการพูดของแต่ละคนเนี่ยมีจุดประสงค์อย่างไรแต่ว่าถ้าเป็นตนเองเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้นะคะส่วนผู้สื่อข่าวถามอีกว่ากระทรวงมหาดไทยโดนหนักหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะรู้สึกยังไงบ้างคุณอนุสิทธิ์บอกก็เป็นเรื่องปกตินะคะตนเองเนี่ยก็ยังโดนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องยึดมั่นในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะส่วนท่านนายกนะท่านก็บอกว่าคือจากการที่มีการออกมาบอกแบบนี้นะก็ท่านก็ได้เห็นคลิปได้เห็นอะไรที่ท่านบอกนะท่านบอกว่าเหมือนท่านพูดถึงลูกน้องเก่าเนาะคือผู้ใหญ่บอกหรือว่าสั่งสอนอะไรมาเนี่ยก็อยากจะให้ทำนะคะรับข้อคำสอนนะคะก็ต้องรับเนาะแนะนำข้าราชการผู้ใหญ่ข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำมาก็อยากจะให้เอาไปปรับปรุงไปปฏิบัติตามนะคะส่วนเรื่องจะเสียกำลังใจอะไรหรือไม่เนี่ยคือถ้าไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องไปเสียกำลังใจนะคะแต่ว่าถ้าทำผิดก็อยากจะให้รับฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ
1: ครับท่านบอกว่าแหละผู้ใหญ่พูดอะไรก็
0: ฟ
1: ัง ไ
0: ว้
1: และไงต่อ
0: ก็ถ้าทำดีแล้วก็ไม่ต้องไปเสียกำลังใจอะไรถ้าเต็มที่แล้ว
1: และยังพูดด้วยนะฮะอนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองนะฮะนี่คำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะในกรณีดังกล่าวส่วนเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรก่อนวันหยุดเมื่อวันที่13นะฮะวันที่12เนี่ยก็ให้ทางด้านของทนายความคุณทักษิณนะฮะคือคุณวิญญาชาติมนตรีเนี่ยไปยื่นนะฮะยื่นขอนิรโทษกรรมคือมันมีพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขออกมานะครับแล้วก็ถ้าใครที่เห็นว่าตนเองเนี่ยมันมีประเด็นที่จะขอนิรโทษกรรมจากพรบฉบับนี้ก็ต้องไปยื่นต่อคณะกรรมการทางทนายความของคุณทักษิณเนี่ยก็ยื่นไปแล้วนะครับเรื่องของการขอนิรโทษกรรมแล้วก็ล้างมลทินต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะฮะมีการยื่นไปแล้วก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีว่ามีความเห็นอย่างไรคุณอนุทินก็บอกว่าอันนี้ไม่ทราบเรื่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบข่าวก็คือพอไม่ทราบเรื่องนักข่าวก็ไม่รู้จะไปถามยังไงนะฮะคือจริงๆแล้วคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็มีคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยเป็นประธานนะครับก็ต้องไปดูว่าทางด้านของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะมีแนวทางแล้วก็ตัดสินอย่างไรนะครับในเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไล่เรียงกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
0: ค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
1: ส่งผลชูเวศครับ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการคลังคาดหวังการประชุม IMF World Bank 2026จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีสำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ข้อริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำรอยต่อระหว่างพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชนพร้อมรับมืออุทกภัย
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้าง เคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสแจ้งเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนฟ้าคะนองขณะที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก
10: นายระมันคานโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศถึงวันที่19ตุลาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงวันนี้ถึง19ตุลาคมลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทั้งนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Everyday English
1: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้เสนอไปแล้วก็คือคำว่า automatic instinctive และ instinctual มาในวันนี้ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ involuntary สะกด involuntary involuntary นะคะคำนี้เดิมนะคะก็มาจากคำกริยา volunteer ซึ่งก็จะมีความหมายว่าอาสานะคะหรือว่าสมัครนะคะสมัครใจแบบนี้ค่ะหรือถ้าใช้ในความหมายที่เป็นคำนามนะคะ volunteer ก็คืออาสาสมัครนั่นเองนะคะทีนี้voluntary นะคะก็มีความหมายว่าโดยสมัครใจนะคะหรือว่าโดยจงใจแต่เมื่อเราเติมคำอุปสรรคนะคะprefix in เข้าไปข้างหน้าเนี่ยนะคะก็จะมีความหมายในทางปฏิเสธก็นั่นเอง involuntary ก็เลยมีความหมายว่าไม่ได้สมัครใจนะคะโดยไม่ได้สมัครใจโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้จงใจนั่นเองนะคะมาดูสิคะว่า เราจะใช้คำนี้นะคะในประโยคได้อย่างไรบ้างประโยคแรกค่ะ at that meeting there were many involuntary attendees นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือ ในที่ประชุมนั้นมีผู้ไปร่วมประชุมที่ไม่สมัครใจไปหลายคนนะคะก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะมาประชุมหรอกนะคะอาจจะมาโดยลักษณะที่เป็นการบังคับหรือว่าไม่ได้รู้ตัวล่วงหน้าว่าอ๋อนี่เป็นการประชุมหรือจำลองนี้นะคะ At that meeting there were many involuntary attendees ในการประชุมนั้นมีผู้ไปร่วมประชุมที่ไม่สมัครใจไปหลายคนอีกตัวอย่างประโยคค่ะ When she heard his voice she made an involuntary gesture ความหมายของประโยคนี้ก็คือพอหล่อนได้ยินเสียงของเขาหล่อนก็ทำท่าอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาโดยไม่ตั้งใจนะคะอาจจะแบบเอ๊ะเสียงนี้เราเคยได้ยินนี่นานะคะเอ๊ะเสียงนี้เราคุ้นๆนะอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแสดงท่าทีบางอย่างท่าทางบางอย่างออกมานั่นเองนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะ When she heard his voice she made an involuntary gesture นะคะเมื่อหล่อนได้ยินเสียงของเขาหล่อนก็ทำท่าอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาโดยไม่ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายในลักษณะที่คล้ายๆกับอัตโนมัตินะคะก็คือคำนี้นั่นเอง involuntary นำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อน พ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
4: ภ.ประกันภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
5: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
4: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
5: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
4: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: บุรีหนึ่งมวลฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงของเราค่ะมาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะรายการคุยข่าว9โมงของเราสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายนะคะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับเรานะคะกับเพจ Facebook เนาะ Facebook Live ตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสวทจุดสุราษฎร์ธานีเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์ชิราพร้อมกับน้องโฟกพัชรพลมารายแย้มนะคะผู้สื่อข่าวแล้วก็นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการของเรา2คนเนาะของสวทสุราษฎร์ธานีค่ะมาเจอกันคุณผู้ฟังค่ะในวันพุธค่ะพุธกลางสัปดาห์พุธที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดเนาะเนื่องจากเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะเล่าเนาะเรื่องของเหตุการณ์สำคัญเมื่อวานนี้ให้ฟังกันด้วยแต่วันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเหมือนกัน14ตุลาคมสำคัญยังไงคะโฟคะ
3: สำหรับในวันนี้นะครับ14ตุลาคมก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่ชื่อว่า14ตุลาคมนั้นเป็นเหตุการณ์ในเรื่องของการปราบปรามผู้ประท้วงบริเวณพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนินนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2516นะครับโดยทางรัฐบาลนะครับของนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายคนเลยแล้วก็บาดเจ็บร่วมในกว่า800คนนะครับแถมยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการประท้วงที่เกิดขึ้นก็เนื่องมาจากสาเหตุที่หลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้ระบบเผด็จการนะครับของทหารมานานกว่า15ปีนะครับตั้งแต่สมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ประกอบกับข่าวช่อโกงของราชช่อลาภบังหลวงนะครับหลายๆอย่างนะครับก็รวมทั้งในเรื่องของการรัฐประหารด้วย มีในเรื่องของการข่าวลักลอบล่าสัตว์ในเขตป่าอุทยานแห่งชาตินะครับก็นำไปสู่ในเรื่องของการเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะครับโดยได้มีการตีพิมพ์นะครับบันทึกกลับจากทุ่งใหญ่นะครับทำให้เกิดความสนใจในหมู่ประชาชนนำไปสู่ในเรื่องของการเดินแจกใบปลิวนะครับของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครนะครับในห้วงวันที่6ถึง9ตุลาคมนะครับแล้วก็มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกทหารจับกุมนะครับซึ่งต่อมาบุคคลเหล่านี้ก็ได้ชื่อนะครับว่า13ขบถรัฐธรรมนูญทำให้เกิดการประท้วงนะครับในครั้งใหญ่เลยเริ่มตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่การเดินประท้วงนะครับในบริเวณถนนราชดำเนินนะครับโดยมีประชาชนทยอยเข้ามาร่วมกันเนี่ยหลายแสนคนเลยทีเดียวนะครับและในวันที่13ตุลาคมนะครับรัฐบาลของทางด้านของจอมพลถนอมก็ได้มีการประกาศยอมรับในเรื่องของข้อเรียกร้องนะครับของผู้ประท้วงว่าจะร่างรัฐธรรมนูญนะครับทำให้ผู้ชุมนุมบางส่วนสลายตัวไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในวันที่14ตุลาคมนะครับผู้ประท้วงบางส่วนนั้นได้มีการเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อขอเข้าพบผู้แทนนะครับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนะครับเมื่อตกลงสลายตัวแล้วจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดแถวพระบรมมหาราชวังขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มปราบปรามการประท้วงอย่างรุนแรงโดยมีการระดมไม่ว่าจะเป็นรถถังนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์โดยฝ่ายผู้ประท้วงนะครับก็มีร่วมมาเพิ่มเนี่ยประมาณ 500,000 คนเลยด้วยกันนะครับจนฝ่ายความมั่นคงก็ถอนกำลังออกไปในช่วงเย็นแล้วก็ในเวลา 19:15 นะครับพระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ได้มีการเผยแพร่พระราชดำรัสทางโทรทัศน์นะครับว่ารัฐบาลทหารให้ลาออกแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ปะทะกันอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในวันที่15ตุลาคมก็มีผู้ชุมนุมได้สลายตัวนะครับเมื่อทราบว่าบุคคลสำคัญของรัฐบาล3คนที่ชื่อว่าสามทรราชนั้นได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วด้วยนั่นเองนะครับพี่มุก
2: ค่ะทีนี้ค่ะด้วยความสำคัญของเหตุการณ์ดังกล่าวเนาะเมื่อครบโอกาสครบ30ปีนี่แหละค่ะสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเอกฉันท์นะคะให้วันที่14ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยด้วยแล้วก็เป็นวันสำคัญของชาตินะคะก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ในปี2569ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ได้มาระลึกแล้วก็คำนึงถึงเรื่องของประชาธิปไตยของประเทศไทยของเรากันด้วยนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่รู้ถึงความสำคัญของวันไปแล้วเนาะมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะก็เช่นเคยนะคะเราคงต้องมาติดตามกันต่อเพราะอย่างช่วงนี้เนาะฝนจากภาคกลางเนี่ยลงมาจากภาคกลางภาคตะวันออกแล้วเรียบร้อยแล้วกำลังลงมาสู่ที่ภาคใต้ของเราค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างมุกเล่าให้ฟังกันเลยแบบนี้นะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรา24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะจะมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนเจาะเป็นรายจังหวัดกันนะคะเริ่มที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองสวีทุ่งตะโกหลังสวนและละแมลมตะวันออกค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะอำเภอเมืองค่ะขนอมสิชนทศนานพิตามพรมคีรีลานสกาพระพรหมปากพนันเชียงใหญ่ห้วยไซหัวไซค่ะแล้วก็เช้าอวดนะคะลมตอนออกค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองค่ะเกาะพะงันเกาะสมุยท่าชนะชยาท่าฉางพุนพินดอนสักการจันทดิษฐ์บ้านนาสารค่ะเวียงสะและพระแสงลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายการขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมตะวันออกนะคะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะจากเรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะเมื่อวันนี้เนาะก็มีประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยมุกขอเริ่มสักหนึ่งประเด็นก่อนเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม IMF นะคะโฟคาซึ่งเมื่อวานนี้เนาะแม้จะเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่ก็ข่าวสารของเรารวมถึงการประชุมเนาะก็ยังดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ Bangkok Blueprint คุณผู้ฟังคะซึ่งในรองนายกเองค่ะก็ได้มีการชูเนาะ Bangkok Blueprint อันนี้เนี่ยแหละขึ้นมาในการประชุม IMF นะคะแล้วก็World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพอยู่ในขณะนี้นะคะโดยมีการยกให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น Trusted Connector ค่ะเชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแบ่งขั้วค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะรองนายกเอกนิติค่ะก็ได้เปิดเผยว่าได้มีการเปิดแนวนโยบายการเงินการคลังแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจของไทยนะคะจะมีการนำเสนอแพลตฟอร์มการต่อสู้กับสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็ ็อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงค่ะเพราะว่าอาชญากรรมทางการเงินหรือว่าออนไลน์รวมถึงเทคโนโลยีเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อทั่วโลกนะคะเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทั่วถึงการข้ามพรมแดนเนี่ยระหว่างประเทศค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมขยายผลไปปรับใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็นำเสนอแนวทางที่เรียกว่า Bangkok Blueprint for Fraud Resilience นะคะ Financial Service ค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026ในวันนี้ก็คือ14ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อร่วมกันป้องกันแล้วก็สกัดกั้นภัยงานการเงินดิจิทัลเนี่ยอย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการบอกว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจเนาะทั้งการเงินการค้าแล้วก็การลงทุนจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นลดขั้นตอนแล้วก็อุปสรรคทางกฎระเบียบนะคะเพื่อเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เกิดการลงทุนจริงรวมถึงส่งเสริมเรื่องของตลาดแล้วก็พันธมิตรที่มากขึ้นเปิดโอกาสให้การส่งออกและการลงทุนเนี่ยมีในประเทศนะคะสามารถใช้บทบาท Trusted Connector หรือว่าผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความไว้วางใจแล้วก็รักษาระบบความร่วมมือระหว่างประเทศได้นั่นเองค่ะขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากการเสนอเรื่องของ Bangkok Blueprint เองในที่ประชุม IMF วันนี้นะคะไฮไลท์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเรื่องของการผลักดันเนาะซึ่งวันนี้จะมีการคุยกันตอนประมาณเที่ยงครึ่งถึงช่วงบ่ายโมงครึ่งนะคะประเด็นที่น่าติดตามก็คือเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็มาตรการในการป้องกันล่วงหน้าในการทำเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้เพื่อลดช่องโหว่แล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินนั่นเองค่ะโฟคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ IMF ที่เรายังคงต้องติดตามกันต่อในวันนี้นะคะ
3: ครับพี่มุกครับผมอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ก็มีการติดตามกันเหมือนกันกับเรื่องของมาตรการการเยียวยาหลังจากที่มีสถานการณ์อุทกภัยนะครับนอกจากเรื่องของเงินเยียวยาที่ต้องได้รับแล้วเนี่ยค่าของเสียหายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูแลเหมือนกันนะครับโดยในจุดนี้ในทางรัฐบาลก็ได้มีการขยายจุดการบริการในเรื่องของอาชีวะศึกษาอาสานะครับ140จุดทั่วประเทศเลยในเรื่องของการเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงในเรื่องของการซ่อมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะด้วยนั่นเองนะครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวงศึกษาธิการโดยทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้มีการขยายจุดการบริการอาชีวะอาสารวมเนี่ยกว่า140จุดด้วยกันนะครับระหว่างวันที่27กันยายนไปจนถึงวันที่30ตุลาคมนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงในเรื่องของบริการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดหาอาหารน้ำดื่มครับซ่อมแซมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและเครื่องมือประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายตลอดจนตัวระบบไฟฟ้าเบื้องต้นด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับประชาชนผ่านตัวโครงการอาชีวะอาสานี้ก็ได้มีการระดมกำลังนะครับของนักเรียนนักศึกษาครูแล้วก็บุคลากรอาชีวศึกษานะครับลงพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับจัดตั้งครัวอาชีวะ9แห่งสนับสนุนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรวมกว่า 36,000 ตัวครับมีการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับกว่า 7,700 เครื่องรวมไปถึงการตรวจเช็ครถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์รวมเนี่ยกว่า 8,000 คันเลยด้วยกันรวมไปถึงมีการซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับกว่า 1,000 ชิ้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะครับรวมไปถึงในเรื่องการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็มีการเร่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้วยนั่นเองนะครับโดยภายในจุดบริการนั้นประชาชนก็สามารถรับความช่วยเหลือได้นะครับทั้งในด้านของอาหารน้ำดื่มแล้วก็มีในเรื่องของการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องมือประกอบอาชีพรวมไปถึงการตรวจสอบตัวระบบไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้นนะครับโดยมีนักเรียนนักศึกษานะครับคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานั้นร่วมปฏิบัติงานนำความรู้และทักษะวิชาชีพมาใช้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนั่นเองนะครับโดยรัฐบาลก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลจุดตัวบริการของอาสาอาชีวะอาสานะครับให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงนะครับพร้อมกับเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือเมื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วต่อไปนั่นเองนะครับ
2: ค่ะก็อีกเรื่องเนื้อสืบเนื่องจากในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะโฟคะซึ่งล่าสุดเนี่ยปภ.ได้มีการเปิดเผยยอดโอนเงินเยียวยานะคะสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า 2,400 กว่า 9 ล้านบาทนะคะแล้วก็วันนี้14ตุลาคมจะมีการโอนเงินเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนอีกกว่า 86,303 ครัวเรือนนะคะเฉพาะกทม.เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 74,962 ครัวเรือนแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีปภ.ค่ะก็ได้เปิดเผยยอดนะคะแล้วก็ย้ำเนาะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการโอนให้กับพี่น้องประชาชนอีกประมาณกว่า 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644หรือว่า45ล้านบาทนะคะครอบคลุมใน6จังหวัดคือกรุงเทพขออภัยค่ะ6จังหวัดแล้วก็อีกกรุงเทพด้วยนะคะก็รวมเป็น7จังหวัดเนาะคืออ่างทองค่ะสิงห์บุรีสระบุรีค่ะฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพค่ะเฉพาะในเขตกรุงเทพเนี่ยจะมีการโอนเงินให้กับ 70,000 กว่า 74,000 กว่า 962ครัวเรือนนะคะโดยธนาคารออมสินค่ะจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพลย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปเดี๋ยวยังไงเช็คกันนะคะหลัง 11:00 นนะคะคุณผู้ฟังคะที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวหรือมีญาติพี่น้องก็ส่งต่อบอกแจ้งกันได้ถ้าเกิดใครไม่ได้ยังไงก็จริงๆโทรไปปรึกษาสายด่วนนิรภัยได้ที่1784เช่นเดียวกันนะคะก็เอาเรื่องนี้มาอัปเดตกันคุณผู้ฟังคะ
3: ครับ
2: ค่ะโอเคค่ะเราน่าจะครบถ้วนเนาะในเรื่องของข่าวสารในภาพรวมของประเทศกันแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราค่ะได้เวลาที่เราจะไปติดอาวุธติดความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตกฎหมายในชีวิตประจำวันเนาะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

หลายท่านเข้าใจผิดว่าการที่บิดาเนี่ยไปแจ้งเกิดนะครับในสุติบัติที่อำเภอนะครับหรือทำการต่างๆที่อำเภอเนี่ยเป็นการที่ทำให้บิดาเนี่ยเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีดังนี้นะครับวิธีที่1นะครับก็คือการที่บิดามารดาของเด็กนะครับได้จดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันก่อนที่เด็กจะเกิดหรือจะมาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังหลังจากที่เด็กเกิดไปแล้วก็ทำให้บุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาหากกรณีจดทะเบียนสมรสภายหลังความเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะย้อนไปจนถึงวันที่บุตรเกิดเลยแม้จะมาสมรสภายหลังก็ตามนะครับอันนี้วิธีที่1คือบิดามารดาสมรสกันวิธีที่2นะครับก็คืออาจจะเป็นกรณีที่บิดามารดาเนี่ยมีเหตุผลบางประการที่ไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ก็อยากให้บุตรเนี่ยมีสิทธิ์ต่างๆของบิดาก็อยากจะให้บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็ใช้วิธีการจดทะเบียนรับรองบุตรคือการที่บิดาเนี่ยไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือในของกรุงเทพก็สำนักงานเขตนะครับเพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรแต่วิธีการนี้นะครับกฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กก็คือบุตรนี่แหละแล้วก็มารดาของเด็กนะครับคราวนี้มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าถ้าเด็กเนี่ยยังโตไม่พอนะครับก็คืออาจจะยังเป็นเด็กอยู่อายุ6ขวบ7ขวบกรณีนี้เด็กยังไม่สามารถให้ความยินยอมได้นะครับอาจจะใช้วิธีการนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเด็กอายุ17 18 15 16อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขาได้สอบข้อเท็จจริงแล้วเด็กสามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ก็จะใช้วิธีนี้ได้แต่หากเด็กเป็นผู้เยาว์อายุยังน้อยอันนี้อาจจะต้องข้ามไปวิธีที่3สำหรับวิธีที่3นะครับก็คือการขอให้ศาลสั่งนะครับการขอให้ศาลสั่งนี้ก็อาจจะเป็นกรณีอย่างที่บอกข้างต้นนะครับว่าเด็กยังเป็นผู้เยาว์อายุน้อยหรือเช่นมารดาไม่ยินยอมเมื่อมารดาไม่ยินยอมก็ต้องใช้กระบวนการทางศาลหรือมารดาของเด็กเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ก็จะต้องใช้วิธีการทางศาลแล้วก็อาจจะมีหลายๆประการอย่างเช่นบิดาไม่ยอมรับอันนี้ก็อาจจะเป็นการต้องฟ้องบิดาต่างๆซึ่งกระบวนการสุดท้ายวิธีสุดท้ายนี่คือวิธีการทางศาลนะครับที่จะมาแก้ปัญหา2วิธีแรกที่ไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้ก็เป็น3วิธีที่จะทำให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาแล้วก็มีสิทธิหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายครับ

0: คุณผู้ฟังขากับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินนะคะวันนี้ก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณนพดลทองพิรมนะคะเจ้าพนักงานคดีชำนาญการของสคชจจังหวัดภูเก็ตนะเนาะที่มาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดคุณฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถติดตามได้ในเพจหรือว่าใน YouTube ใช้ชื่อว่า3นาทีกับรายการแผ่นดินค่ะหรือหากมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะโทรปรึกษาเจ้าหน้าที่โทรได้ที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เลยนะคะ 9:35 ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังการผ่านทางวิทยุรวมถึงผ่านทาง Facebook Live กันด้วยนะคะทักทายพี่สมเด็จหนูแดงแล้วก็พี่กันนิกาหนูแดงด้วยค่ะเช่นเคยคุณฟังค่ะก่อนที่เราจะมาติดตามสนามข่าวท้องถิ่นกันนะคะประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงช่วงท้ายรายการของเราเนาะเปิดสายรับสายรับฟังเสียงจากประชาชนเนาะหรือว่าจากพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ฟังรายการของเรานี่แหละค่ะหากมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เดือดร้อนใจอย่างไรอยากจะฝากเราไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะ077-355-526ค่ะเอาละค่ะมาติดตามข่าวสารเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรเลยค่ะพ
1: บครับผมในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับเมื่อวานนี้กับวันที่13ตุลาคมนะครับวันนวมินทรมหาราชนะครับหลากหลายจังหวัดก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับรวมไปถึงในจังหวัดชุมพรด้วยนะครับโดยจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569นะครับโดยทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการนำคณะข้าราชการตุลาการอาหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนนะครับรวมไปถึงพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีณบริเวณพิธีโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภานะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับในการนี้นะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้มีการกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับตลอดระยะเวลาของการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ได้มีส่งทุ่มเทนะครับกำลังพระวรกายแล้วก็พระสติปัญญานะครับในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทยนั่นเองนะครับข่าวต่อไปนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับกับในเรื่องของการปล่อยขบวนรถส่งถุงยังชีพและเรือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนและจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการปล่อยขบวนรถนำถุงยังชีพและก็สิ่งอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปราจีนบุรีครับแล้วก็จังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับโดยมีทางด้านของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยทางด้านของนายอำเภอเมืองชุมพรนะครับตลอดจนผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรแล้วก็ภาคีเครือข่ายร่วมส่งกำลังใจในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเองก็ได้มีการกล่าวแสดงความขอบคุณนะครับในภาคส่วนที่ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้นะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจนะครับของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกันในยามที่เกิดความเดือดร้อนนะครับพร้อมทั้งส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ประสบภัยนะครับทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้แล้วก็ขอให้สถานการณ์นั้นกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับโดยสำหรับภารกิจในเรื่องของการส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้ก็มีกำหนดนะครับลงพื้นที่ปฏิบัติงานนะครับระหว่างวันที่14-15ตุลาคมนะครับโดยขบวนรถกระบะแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยกว่า10คันเลยด้วยกันได้ขนย้ายข้าวสารอาหารแห้งนะครับเครื่องดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นตลอดจนเรือแล้วก็ทีมงานมูลนิธินะครับเพื่อมุ่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังนะครับก็เป็นความช่วยเหลือนะครับของจังหวัดชุมพรนะครับที่ส่งไปยังจังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรีนะครับที่ประสบภัยพิบัตินะครับอุทกภัยนั่นเองนะครับพี่มุก
0: ค่ะโอเคค่ะครบถ้วนนะคะข่าวสารในจังหวัดชุมพรค่ะมากันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเช่นเดียวกับจังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังคะจังหวัดนครเองค่ะก็ได้มีการจัดพิธีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสวดพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม69ค่ะซึ่งนำโดยนายวิทยาเขียวรอดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการแล้วก็ประชาชนค่ะเข้าร่วม มกิจกรรมในวันดังกล่าวนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วค่ะ13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะซึ่งคำว่านวมินทรมหาราชเนี่ยเป็นพระปรมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชโดยนวมินทรคือพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะต่อเนื่องจากหลังจากที่เราได้มีการเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการตักบาตรกันแล้วนะคะก็มีการเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะที่เกี่ยวข้องเนาะในพื้นที่เนาะเพื่อที่จะเขาเรียกป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดการไปใช้ยาเสพติดซ้ำนะคะ เรื่องนี้คุณผู้ฟังขาทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะได้มีการไปเขาเรียกว่าเป็นประธานค่ะพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดที่อำเภอเชียนใหญ่นะคะณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักค่ะที่จังหวัดเนาะจัดขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวแล้วก็ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูรวมถึงติดตามดูแลแล้วก็ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ผ่านการบำบัดรักษาค่ะมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็ป้องกันการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำโดยกำหนดการฝึกเนี่ยก็มีการ2รุ่นด้วยกันนะคะระหว่าง3ถึง16ตุลาคมแล้วก็รุ่นที่2เนี่ยคือ19ถึง22ตุลาคมค่ะทางนี้โครงการดังกล่าวก็มุ่งใช้กลไกของลูกเสือชาวบ้านเนี่ยเป็นพลังสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนพร้อมสนับสนุนการฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและลดความเสี่ยงในการกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครั้งนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะได้มีหลังจากเสร็จสิ้นงานใหญ่ไปแล้วนะคะมีการหมุนวงล้อรางวัลสลากกาชาดค่ะมอบรางวัลใหญ่แก่คนใจดีที่อุดหนุนกิจกรรมของกาชาดในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดปี69นะคะนำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการออกรางวัลสลากดังกล่าวนี่แหละค่ะก็กองทุนองค์กรการกุศลนี้ก็จัดขึ้นเพื่อบรรเทาทุกผู้ประสบสาธารณภัยให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารค่ะส่งเสริมเรื่องของสุขอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังมีภารกิจนะคะในการส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการของกาชาดและการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรมค่ะดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผอ.สภากาชาดไทยนะคะว่าสภากาชาดไทยมีอุดมคติในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์รวมถึงเป็นที่พึ่งนะคะของบุคคลผู้ยากไร้เหล่ากาชาดก็ถือเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือบรรเทาผู้ประสบภัยในขั้นต้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็รางวัลใหญ่เนาะก็เขาเริ่มประกาศผลออกมาแล้วนะคะได้เป็นน่าหลายคนน่าจะได้รับรางวัลแล้วก็ขอยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นรถกระบะด้วยนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนาะรวมถึงสิ่งของต่างๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องของปิดท้ายเรื่องของภัยพิบัติค่ะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างเมื่อวานนี้รองผู้ว่าก็ได้ลงไปติดตามแนวทางติดตามสถานการณ์นะคะพร้อมมอบแนวทางการจัดการภัยพิบัติด้วยนำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่อำเภอนพิตำเพื่อมอบนโยบายแล้วก็มอบหมายแนวทางการปฏิบัติจัดการภัยพิบัตินะคะพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติด้วยนั่นเองค่ะโดยจังหวัดก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแล้วก็วางแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยผู้ว่าก็ได้มีการมอบหมายนะคะภารกิจเนาะให้รองผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนาะแยกย้ายกำกับดูแลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะมีการกำกับดูแลหน่วยงานท้องถิ่นและบูรณาการแผนเผชิญเหตุร่วมกับนายอำเภอในพื้นที่ด้วยนะคะทางนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ป่วยโดยให้ทุกหน่วยงานค่ะให้ความสำคัญในการดูแลพื้นที่ปรับแผนรับมือสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ปรับรูป แบบการสื่อสารการแจ้งเตือนให้ตรงกันแล้วก็ให้ทันเวลาใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้กลไกผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็มีหอกระจายข่าววิทยุสื่อสารเนาะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารนครศรีธรรมราชไปติดตามกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เช่นเดียวกันนะครับกับหลากหลายจังหวัดนะครับกับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการนะครับจังหวัดรวมไปถึงสารทหารตำรวจนะครับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนะครับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้นะครับที่จัดขึ้นที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีนั่นเองนะครับภายในพิธีนะครับท่านประธานก็ได้มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็ถวายเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับจากนั้นก็ได้มีการประกอบพิธีสงฆ์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปนะครับสวดพระพุทธมนต์พร้อมถวายเครื่องทายธรรมแล้วก็ทอดพระไตรนะครับจำนวน10ไตรด้วยกันก่อนจะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวนเนี่ย89รูปด้วยกันนั่นเองนะครับโดยในการจัดพิธีในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ร่วมกันแสดงถึงความอาลัยถวายความเคารพนะครับแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการนะครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าของประเทศตลอดรัชสมัยนั่นเองนะครับแล้วก็ภายหลังจากพิธีดังกล่าวนะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบริการประชาชนเนื่องในวันนวมินทรมหาราชด้วยนั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับที่จัดขึ้นที่หอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีด้านของนายกล้านารงค์ยุติธรรมนะครับและนายจักริดฝั่งชนจิตนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับรวมไปถึงประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้นะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั่นเองนะครับโดยในช่วงเช้าตอน 9:00 นนั้นก็ได้มีการให้บริการประชาชนนะครับโดยเป็นการบริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเป็นความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็สถานศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมบำรุงแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับของรถจักรยานยนต์มีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรวมไปถึงการตัดผมด้วยโดยทางด้านของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์นะครับวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีครับรวมถึงมีการตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็คัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับโดยโรงพยาบาลบ้านนาสารครับตลอดจนนะครับก็มีการสนับสนุนในเรื่องของน้ำดื่มจำนวน500ขวดจากทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับแล้วก็ในเวลาต่อมานะครับตอน 11:00 นประธานในพิธีก็ได้มีการถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์และกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองราชย์ครับซึ่งทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตามพระปฐมบรมราชองค์การนะครับพระราชกรณียกิจแล้วก็โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัยก็ได้สร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติแล้วก็ประชาชนในหลากหลายด้านและยังคงเป็นแนวทางสำคัญนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ก็ยังได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมนะครับให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจากนั้นจิตอาสาพระราชทานก็ได้มีการร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนครับก่อนที่จะร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่นั่นเองนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือนะครับของภาครัฐสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนจิตอาสานะครับที่ได้มีการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นปลูกต้นโรงพึ่งนะครับแล้วก็ต้นราชพฤกษ์ตลอดจนนะครับร่วมกันดำเนินกิจกรรมปรับภูมิทัศน์แล้วก็ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นการนำการเสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำรินะครับในด้านของการพัฒนาและการบำบัดทุกข์บำรุงสุขมาสืบสานผ่านการลงมือปฏิบัติครับเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนั่นเองนะครับ
1: โอเคค่ะครบถ้วนข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังเนาะโทรมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยที่อำเภอเกาะสมุยใช่ไหมคะมีค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของนายกอบทวนดำเนี่ยมาออกรายการผู้ว่าคุยประชาชนของเราด้วยนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีตารางกันไปเดี๋ยวเรื่องของตารางเวลาว่าจะไปพื้นที่เกาะสมุยวันไหนเนี่ยเดี๋ยวมุกเช็คแล้วก็เดี๋ยวโพสต์ให้ผ่านทางเพจของเฟซบุ๊กก่อนนะคะเนื่องจากเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของพันธุ์นิจังหวัดเองไม่ได้ทำออกมาเป็นตารางว่าจะไปที่ไหนบ้างแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเผยจากท่านพันธุ์นิจังหวัดนายกอบทวนดำก็พูดถึงประเด็นว่าวางแผนที่จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดไหนอำเภอไหนในแต่ละวันไหนบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอามาสรุปแล้วก็โพสต์ให้กับคุณผู้ฟังอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงติดตามได้ที่หน้าเพจนะคะของสวท.จุดสุราษฎร์ธานีได้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวอัปเดตกันอีกครั้งนึงเนาะตอนนี้ก็9:51ค่ะเข้าสู่ช่วงที่เรา จะรับเรื่องร้องทุกข์กันนะคะเปิดสายหรือว่าข้อสงสัยอะไรประเด็นอะไรอย่างที่เกี่ยวกับที่ถามมาสักครู่นี้ที่โทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วย

0: ไทยหรือประเด็นอื่นๆก็โทรเข้ามาสอบถามได้เช่นเดียวกันถ้าประเด็นไหนเรารู้เราก็จะตอบได้เลยทันทีแต่ถ้าเกิดว่ามีประเด็นไหนที่ต้องการผู้รู้หรือว่าผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็เดี๋ยวจะเราขอจดคำถามไว้แล้วก็เดี๋ยวไปถามต่อให้อีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะโอเคค่ะรับสายจากทางบ้านกันได้เลยค่ะสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะค่ะ
1: ผมไม่มีเบสจะรู้ได้ยังไงอ่ะ
0: คุณมุกเรียนสายกับคุณอะไรอยู่คะคุณน้าอะไรคะ
1: ผมไม่มีเบส
0: ค่ะค่ะคุณน้าอะไรคะที่คุยตอนนี
1: ้บอกมาทางรายการได้เลยว่ามันจะมีวันที่เท่าไรเมื่อไรที่ตรงไหน
0: ได้ค่ะแต่เดี๋ยวมุกอาจจะต้องโทรให้หลังจบรายการแล้วซึ่งคุณน้าจะฟังผ่านทางวิทยุอย่างเดียวถูกต้องไหมคะโอเคเดี๋ยวนะคะแล้วพรุ่งนี้ยังฟังอยู่ถูกต้องยังฟังอยู่ไหมคะถ้าพรุ่งนี้ยังไงมุกเอามาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ต่อได้ไหมได้เลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มุกจะรีบบอกนะคะเดี๋ยวโทรไปคือถ้าเผื่อถ้าเกิดอยากรู้เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะโทรปุ๊บเราก็จะโพสต์ผ่านเพจแต่ถ้าเกิดคุณน้ำไม่ได้ฟังวิทยุอยู่เดี๋ยวมุกบอกพรุ่งนี้ในรายการอีกครั้งนึง
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็โทรกันเข้ามาได้นะคะแบบที่คุณน้าโทรมานี่เนาะก็มาพูดคุยกับเราหรือว่าสอบถามประเด็นอะไรต่างๆได้นะคะอ่ะ 9:52 แล้วฟงมีประเด็นข่าวสารอะไรอื่นๆอยากจะเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังเพิ่มเติมกันไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้แล้วกันชักพระเนาะนับถอยหลังอีกเวลาประมาณแค่9วันแล้วคุณผู้ฟังขากับประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราอะนะคะซึ่งเรือต้นเทียนเนาะจังหวัดพี่จังหวัดน้องที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็มาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปชมความงามเนาะไปให้กำลังใจช่างนายช่างต่างๆที่กำลังซ่อมบำรุงเรืออยู่เพื่อให้เรือเนี่ยพร้อมเนาะเอามาใช้ในการเดินขบวนในวันที่27ตุลาคมนี้ก็ไปชมได้นะคะที่วัดหลวงพ่อพัดเนาะคุณผู้ฟังค่ะก็ไปดูกันได้แล้วก็ความงามต่างๆนี่จริงติดตามได้ผ่านเพจของงานชักพระสุราษฎร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือมาติดตามได้ผ่านเพจของ PR สุราษฎร์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์ได้แล้วก็จะได้ติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานชักพระในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะคะ
2: คร
0: ับขณะเดียวกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการกินเจเนาะช่วงนี้ก็ยังคงกินเจอยู่นะคะซึ่งหลายจังหวัดเองจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่าลงไปสำรวจตลาดเรื่องของสินค้าราคาผักคุณผู้ฟังค่ะก็ไม่ได้ปรับตัวแพงขึ้นขนาดนั้นนะโอเคอาจจะปรับสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะซึ่งพณิชย์จังหวัดก็ลงพื้นที่เองหรือว่าตัวแทนของพณิชย์ก็กระจายกันไปในอำเภอต่างๆเนาะอย่างที่ชัยยาก็มีการลงไปของพณิชย์จังหวัดนะคะก็ไม่ได้พบในเรื่องของสินค้าว่ามันจะขึ้นสูงแต่อย่างใดเนอะแต่ถ้าเกิดว่าใครพบก็สามารถร้องเรียนมาได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขณะเดียวกันเรื่องของฟ้าฝนเนอะยังคงต้องเตือนแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างที่บอกไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการคาดการณ์เนอะในช่วงวันที่19ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมเนี่ยบ้านเราก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้ากันด้วยนะคะในช่วงนี้นะ
2: ครับพูดถึงเรื่องฝนฟ้านะครับกับวิกฤตน้ำท่วมเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือกันอีกสักนิดนึงนะครับในแง่ของโรงเรียนรัฐบาลนะครับก็ได้มีการช่วยเหลือนะครับโรงเรียนกว่า800กว่าโรงเรียนเลยนะครับในเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมนะครับก็มีการส่งงบช่วยเหลือนะครับเร่งซ่อมฟื้นฟูแล้วก็คืนห้องเรียนให้ปลอดภัยนั่นเองนะครับโดยทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้มีการเร่งให้ความช่วยเหลือสถานศึกษานะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารสถานที่นะครับการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตนะครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนแล้วก็ประชาชนพร้อมลดผลกระทบต่อการจัดการนะครับกับระบบการศึกษาให้ได้มากที่สุดด้วยนั่นเองนะครับโดยจากการติดตามสถานการณ์นะครับก็พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดของทางสปท.เองเนี่ยประสบอุทกภัยโดยรวมกว่า828แห่งนะครับใน29จังหวัดด้วยกันโดยสปท.เองก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเยียวยาเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับ668แห่งนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของให้สถานศึกษานะครับดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมด้วยนั่นเองนะครับโดยรัฐบาลนะครับก็ได้มีการให้ความสำคัญนะครับกับการให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยนะครับควบคู่กับการดูแลความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเผชิญกับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยนั่นเองนะครับโดย ก็จะมีการประสานกับเครือข่ายในเรื่องของจิตนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็จัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของการเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับโดยรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้กำชับให้ทางกระทรวงศึกษาธิการและก็ทางสปทนั้นเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและก็ความจำเป็นของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญนะครับเพื่อให้สถานศึกษานั้นฟื้นตัวได้โดยเร็วแล้วก็นักเรียนสามารถกลับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปลอดภัยต่อไปนั่นเองนะครับอีกหนึ่งการช่วยเหลือนะครับของทางด้านของรัฐบาล นะครับโดยทางด้านของนางสุภมาศเองก็ได้มีการเยี่ยมผู้ป่วยขออภัยครับผู้ที่ประสบภัยนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกนะครับนะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะครับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับที่ปราจีนบุรีและก็นครนายกนะครับเพื่อติดตามในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็รับฟังปัญหาจากประชาชนในศูนย์พักพิงนะครับเพื่อนำไปประสานงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการนะครับโดยในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีคณะของท่านรองผู้ว่านะครับแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของปราจีนบุรีเขต1ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะครับในส่วนของจังหวัดนครนายกนะครับก็มีทางด้านของท่านผู้ว่านะครับนครนายกนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่านะครับได้มีการร่วมลงพื้นที่นะครับไปตรวจเยี่ยมที่จุดระบายน้ำหมู่บ้านแสนสุขนะครับแล้วก็มีการเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยด้วยนั่นเองนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวนะครับว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้มีความฝากความห่วงใยนะครับถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลความปลอดภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่อยู่ในอาศัยนะครับในพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงแล้วก็ผู้ที่ยังอาศัยอยู่ภายในบ้านด้วยนะครับโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเดินทางออกมาขอความช่วยเหลือเองนะครับโดยสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดเก็บขยะนะครับขนย้ายสิ่งของที่เสียหายแล้วก็ทำความสะอาดชุมชนนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของขยะแล้วก็สุขอนามัยด้วยนะครับเพื่อให้กลับมาใช้งานได้แล้วก็กลับมาอยู่ได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับโดยนางสาวสุภมาศก็ยังขอให้หน่วยงานในพื้นที่นะครับร่วมกับฐานะของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็อาสาสมัครได้ชี้แจงถึงขั้นตอนเอกสารนะครับแล้วก็จุดติดต่อขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่เดินทางลำบากด้วยนั่นเองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับครับผมขณะนี้เวลา 9:59 นะครับก็ครับผมหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคุยข่าว9โมงนะครับสามารถกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่นะครับผ่านทางสปทสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ทางสปทเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นสปทชุมพรสปทนครศรีธรรมราชนะครับสปททุ่งสงนะครับและสปทเกาะสมุยรวมไปถึงสถานีสปสนะครับภาคใต้ด้วยนั่นเองนะครับขณะนี้วันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนคุณลุงที่ติดตามผ่านทางถามเรื่องของ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับชลธรจันยาครับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมกำลังทั่วโลกปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติ
11: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Service เพื่อรับมือกับการช่อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทับการเสวนาโดยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำทางการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวที Bangkok Blueprint Implementation นำโดยนางดารณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการทุจริตซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือกับการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนวงเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
12: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 22:00 นธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวมกว่า 36,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวนกว่า 86,300 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 74,900 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่19ตุลาคมนี้
13: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่โก้เสกสรรบัวครื้นนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีนะคะ FM 89.75 MHz ค่ะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์www.prdwe.to.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวสารทางด้านของนายเอกนิตินะคะชู Bangkok Blueprint สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลยกไทยค่ะเป็น Trust Connector เชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความแบ่งขั้วนั่นเองค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารจากทางคปภ.นะคะได้เดินหน้าในระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะโดยการครอบคลุมคุ้มครองประชาชนนะคะจาก3ภัยหลักด้วยกันนะคะมุ่งเป็นการลดภาระความเสียหายแล้วก็เร่งฟื้นฟูหลังการเกิดภัยพิบัตินั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้ง2เรื่องนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะและในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆนะคะบทความมรดกแห่งความคิดรัชกาลที่9นะคะเป็นการต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนบนเวที IMF World Bank 2026นั่นเองค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะก็ได้นำเสนอถึงพระราชปณิธานแล้วก็แนวคิดนะคะในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านทางนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรอยัลพาวิเลียนนะคะภายใต้แนวคิด The Royal Regency ค่ะซึ่งเป็นจัดขึ้นในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นหูกันในชื่อ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นั่นเองซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นั่นเองค่ะซึ่งนิทรรศการดังกล่าวนะคะก็ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาตลอดกว่า7ทศวรรษด้วยกันนะคะโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็ประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการรับมือกับความท้าทายของโลกยุคใหม่นะคะทั้งวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางสังคมนั่นเองค่ะซึ่งภายในนิทรรศการนะคะก็ยังนำเสนอถึงแนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งแก้ไขปัญหาจากระดับชุมชนนะคะควบคู่ไปกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากการปรับโครงสร้างประเทศและการเสริมสร้างพลังงานหมุนเวียนไปจนถึงการรักษาวินัยทางการคลังนะคะเพื่อการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ความยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองค่ะพร้อมกับการนำเสนอถึงศักยภาพของไทยผ่านผ้าไทยอาหารสุขภาวะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจได้ในระดับสากลนั่นเองค่ะซึ่งการจัดแสดงรอยัลพาวิเลียนในครั้งนี้นะคะในเวทีระดับนานาชาติเนี่ยก็จึงเป็นการต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่แนวทางของการพัฒนาที่จะสามารถปรับใช้ได้จริงนะคะโดยการเน้นการสร้างฐานรากที่มั่นคงให้กับประชาชนแล้วก็ชุมชนพร้อมกับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไปกับประชาคมโลกนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นการสืบสานมรดกทางความคิดอันทรงคุณค่าของรัชกาลที่9นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไปเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับมรดกแห่งความคิดรัชกาลที่9ต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนบนเวที IMF World Bank 2026นี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านนายเอกนิตินะคะที่ได้ชู Bangkok Blueprint สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลนะคะโดยการยกไทยเป็น Trust Connector เชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความแบ่งขั้วค่ะอีกสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ
3: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมายังชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593มาดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้าง เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
4: ตาเองกินข้าวยังครับ
5: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
5: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
4: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
5: อย่ากินเกินขาบนะครับ
6: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
7: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
4: โอเค
6: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
1: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
2: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารทางด้านนายเอกนิติค่ะชูแบงคอกบูปรินนะคะซึ่งเป็นการสกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลยกไทยค่ะเป็นทรัสต์คอนเนคเตอร์เชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความแบ่งขั้วนั่นเองค่ะโดยทางด้านของดร.เอกนิติธันนิติธรรมประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้ออกมาเปิดเผยถึงแนวนโยบายการเงินการคลังรวมไปถึงทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะโดยที่จะมีการนำเสนอแพลตฟอร์มของการต่อสู้กับทางสแกมเมอร์รวมไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะเพราะว่าอาชญากรรมการเงินอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็อาชญากรรมเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบต่อทั่วโลกเลยค่ะเพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทั่วถึงข้ามพรมแดนระหว่างประเทศค่ะโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการเตรียมขยายผลไปปรับใช้ในความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็นำเสนอใน Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service นะคะในการประชุม IMF World Bank 2026นั่นเองค่ะเพื่อการร่วมกันป้องกันแล้วก็สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลอย่างเป็นระบบนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางของดร.เอกนิติก็ยังได้กล่าวด้วยนะคะในงาน Building Resilience in the Fragment World นะคะโดยการชี้ว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของการค้าการเงินแล้วก็การลงทุนค่ะจึงจำเป็นจะต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินให้เข้มแข็งเอาไว้ลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการมีกฎระเบียบนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เกิดการลงทุนจริงตลาดและพันธมิตรที่มากขึ้นก็จะเปิดโอกาสในการส่งออกการลงทุนด้วยนะคะซึ่งทางไทยค่ะก็สามารถใช้บทบาท Trust Connector ซึ่งเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือนะคะเพื่อให้เป็นการสร้างความไว้วางใจแล้วก็ระบบการรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎกติกานั่นเองค่ะพร้อมกับการนำเสนอให้ทางอาเซียนค่ะเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนอาหารการผลิตโลจิสติกการเงินดิจิทัลสุขภาพแล้วก็ทักษะนะคะแล้วก็ทำให้ผลประโยชน์จากการเชื่อมต่อนั้นเนี่ยกลับมาที่กลุ่ม SME แล้วก็ชุมชนในประเทศเพื่อยกระดับให้ประ ชาชนการจ้างงานแล้วก็การบริการนั่นเองค่ะซึ่งทางดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่าที่คุ้นหูกันในชื่อ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นั่นเองค่ะซึ่งจัดขึ้นไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งได้กล่าวถึงแนวนโยบายทางการเงินการคลังรวมไปถึงทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะโดยที่จะมีการนำเสนอในเรื่องต่างๆค่ะอย่างเช่นแพลตฟอร์มการต่อสู้กับทางสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะซึ่งทางไทยค่ะก็จะดำเนินการปราบปรามได้ดีนะคะจึงก็จะนำเรื่องนี้เนี่ยมานำเสนอต่อการประชุมในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อทั่วโลกเลยค่ะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมมือกันในการทำงานในคณะอนุกรรมการนะคะโดยการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อการยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่มีการต้องสงสัยนะคะหรือว่าที่คุ้นเคยกันในชื่อของคณะอนุกรรมการ Connect the Dots นั่นเองค่ะเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินที่มีการกระจายอยู่ในแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันนะคะทั้งข้อมูลตัวตนพฤติกรรมทางการเงินแล้วก็เส้นทางการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนสินทรัพย์ดิจิทัลทองคำแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆด้วยนะคะเพื่อให้ทุกหน่วยงานค่ะได้เห็นถึงความเสี่ยงในชุดเดียวกันและหยุดเส้นทางการเงินได้อย่างทันเวลานั่นเองค่ะและดังนั้นนะคะเพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทั่วถึงข้ามพรมแดนระหว่างประเทศทางของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็เลยได้มีการเตรียมที่จะขยายผลนะคะเพื่อไปปรับใช้ในความร่วมมือระหว่างประเทศและมีการนำเสนอถึง Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service นะคะในการประชุมในครั้งนี้ก็คือการประชุม IMF World Bank 2026นั่นเองค่ะเพื่อเป็นกรอบนะคะในการเป็นหลักการสำหรับประเทศสมาชิกในการร่วมกันป้องกันแล้วก็สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลอย่างเป็นระบบนะคะโดยการเน้นความร่วมมือในการวางฐานเชิงนโยบายแล้วก็กฎหมายที่มีการเข้มแข็งยิ่งขึ้นการกำหนดแนวทางในการป้องกันและการตรวจจับอาชญากรรมไซเบอร์ระหว่างประเทศการกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตรวจจับเส้นทางการเงินระหว่างพรมแดนด้วยค่ะเพื่อไม่ให้ทางมิจฉาชีพเนี่ยได้เคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนได้โดยง่ายนั่นเองและเป็นการผลักดันขบวนการสกัดกั้นอาชญากรรมไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะเส้นทางกระทรวงการคลังร่วมมือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมที่จะเร่งดำเนินการในด้านต่างๆเลยค่ะเพื่อการหยุดยั้งและการสกัดกั้นอาชญากรรมไซเบอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบรายละเอียดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระดับชาติการยกระดับมาตรฐานการรู้จักลูกค้าหรือว่า KYC นะคะการตรวจสอบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าการตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศเลยนะคะการใช้หลักเกณฑ์การส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้โอนกับทางผู้รับโอนสำหรับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการเร่งรัดติดตามแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกรรมทองคำนะคะอีกทั้งทาง Connect the Dot เนี่ยนะคะหรือว่าการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานหลักเอาไว้ด้วยกันนั่นเองก็จะช่วยให้ไทยเนี่ยสามารถสกัดกั้นในอาชญากรรมไซเบอร์ได้ตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะและยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการเงินระบบการเงินของไทยด้วยและในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เนี่ยนะคะก็จะเป็นการต่อยอดแนวคิดจากทีมของไทยนะคะไปสู่ระดับสากลเลยผ่านการจัดทำ Bangkok Blueprintfor Resilient Financial Service นะคะซึ่งก็จะเป็นก้าวสำคัญเลยค่ะผู้ฟังขาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระดับระหว่างประเทศนะคะไปสู่ระดับระหว่างประเทศเลยช่วยให้การยกระดับการป้องกันและการสกัดกั้นอาชญากรรมไซเบอร์ให้ครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางของดร.เอกนิติก็ยังได้กล่าวด้วยนะคะในงาน Building ResilientIn the Fragment World ด้วยนะคะร่วมกับทางนางคริสติน่าจอร์จีว่าค่ะ ซึ่งเป็นกรรมการจัดการ MF แล้วก็นาย JG บางงานะคะประธานทางของ World Bank Group นั่นเองแล้วก็นางริก้าพูราด้วยนะคะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของทางฟินแลนด์นะคะโดยได้ชี้ค่ะว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นเนี่ยกำลังที่จะเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจจากการที่จะมีการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็จะมุ่งเน้นไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงแล้วก็การส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักเศรษฐกิจด้วยกันนะคะก็คือการค้าการเงินแล้วก็การลงทุนค่ะโดยในด้านการค้าค่ะถึงแม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคมากขึ้นแต่ว่าการค้าเนี่ยก็ยังคงสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้นะคะขณะที่ด้านการเงินก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเลยค่ะจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและต้นทุนทางการเงินที่มีการสูงขึ้นนะคะจึงจำเป็นจะต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินเอาไว้ให้เข้มแข็งมากขึ้นส่วนในด้านการลงทุนความไม่แน่นอนของโลกก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการมองหาฐานการลงทุนใหม่เพื่อการกระจายความเสี่ยงด้วยนะคะซึ่งไทยก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะคะจากการกระจายผลของห่วงโซ่อุปทานซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ายอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในครึ่งแรกของปีนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นถึง 80% เนี่ยมูลค่ากว่า 1.37 ล้านล้านบาทเลยนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะก็มุ่งที่จะลดขั้นตอนลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่อเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เกิดเป็นการลงทุนจริงขึ้นมานะคะพร้อมกับย้ำนะคะว่าการลงทุนต้องนำไปสู่การสร้างงานการพัฒนาทักษะและการยกระดับขีดความสามารถของคนไทยแล้วก็ภาคธุรกิจอีกด้วยนะคะซึ่งดร.เอกนิติค่ะได้ระบุนะคะว่าไทยเนี่ยได้นำเข้าพลังงานประมาณ50%นะคะจากทางตะวันออกกลางซึ่งก็ต้องหาแหล่งพลังงานทางเลือกจากแอฟริกาตะวันตกและทางละตินอเมริกาในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะการกระจายคู่ค้าพลังงานตลาดแล้วก็เทคโนโลยีการลดความเสี่ยงจากแหล่งเดียวนะคะขณะเดียวกันค่ะเป็นทางตลาดและพันธมิตรก็จะมีมากขึ้นนะคะก็จะเปิดโอกาสที่จะส่งออกได้ลงทุนและการลงทุนและการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะรัฐบาลก็เลยมุ่งที่จะส่งเสริมการลงทุนค่ะอีกทางก็ยังมองว่าไทยเนี่ยก็ยังสามารถใช้บทบาทของ Trust Connector หรือว่าผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือนะคะหรือว่าเป็นผู้เชื่อมทางตลาดการลงทุนเทคโนโลยีและคนระหว่างหลายฝ่ายเลยนะคะด้วยกติกาที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้ก็สร้างความไว้วางใจแล้วก็ระบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกาค่ะพร้อมกับนำเสนอให้ทางอาเซียนเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคมากขึ้นนะคะเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนก็จะทำให้ผลประโยชน์การเชื่อมต่อกลับมาที่กลุ่ม SME แล้วก็ชุมชนภายในประเทศด้วยนะคะโดยที่จะมีอาเซียนเนี่ยเป็นเครือข่ายทรัสต์คอนเนคเตอร์เชื่อมทางด้านพลังงานอาหารการผลิตโลจิสติกการเงินดิจิทัลสุขภาพแล้วก็ทักษะนั่นเองค่ะพร้อมกับการสร้างหุ้นส่วนกับทางประเทศขนาดกลางนอกภูมิภาคด้วยนะคะในประเด็นที่ทำได้จริงค่ะโดยที่จะมีเป้าหมายสำคัญเลยค่ะผู้ฟังขาก็คือการเปลี่ยนเงินทุนให้เป็นขีดความสามารถเพื่อการยกระดับประชาชนการจ้างงานและบริการนะคะพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าการสร้างความไว้วางใจก็ต้องเกิดขึ้นทั้งระหว่างประเทศแล้วก็ภายในสังคมของแต่ละประเทศด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะจะต้องมีการปฏิรูปที่สำคัญ4เรื่องด้วยกันค่ะผู้ฟังขาเรื่องแรกเลยก็คือการกระจายตลาดและห่วงโซ่อุปทานเรื่องที่2การใช้ AI เพิ่มผลิตภาพนะคะ3ค่ะลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าเน้นที่การปรับตัวและสุดท้ายก็คือการสร้างเงินออมระยะยาวและการสร้างโอกาสให้เป็น longevity economy นั่นเองค่ะซึ่งอีกทั้งนะคะดร.เอกนิติก็ยังได้หารือด้วยนะคะกับนายคาซูฮิโกะคามาอาวะนะคะเป็นผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นนะคะระหว่างการประชุมประจำปี IMF แล้วก็ World Bank Group นี้นั่นเองนะคะเพื่อการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนและการเงินระหว่างไทยกับทางญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้มีการเน้นย้ำค่ะถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและก็การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำนะคะผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองนะคะควบคู่ไปกับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมกับการหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงในแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินแล้วก็ภาคเอกชนของญี่ปุ่นนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อให้มีการสนับสนุนเรื่องของการลงทุน การลดต้นทุนด้านพลังงานและก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของไทยได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการสัมมนา Bangkok Thailand Past the Resilient and Inclusive Growth นะคะทางด้านของดร.เอกนิติก็ได้ร่วมมือกับทางผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศและทางผู้กำหนดนโยบายของไทยนะคะเพื่อการย้อนถึงบทเรียนตลอดทั้ง35ปีค่ะนับจากครั้งล่าสุดเลยที่ทางกรุงเทพมหานครได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Annual Meeting นะคะซึ่งก็จะมองไปถึงโอกาสทางเศรษฐกิจในรอบใหม่ของไทยเลยซึ่งก็การเติบโตทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของไทยในอดีตนะคะเกิดจากการเปิดประเทศนั่นเองค่ะรวมไปถึงการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็การที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตของโลกนะคะแต่การเติบโตในอดีตค่ะมีการขาดเสถียรภาพและนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในปี2540นะคะดังนั้นค่ะการเติบโตเศรษฐกิจในระลอกใหม่นี้นะคะจะต้องเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภาพเทคโนโลยีดิจิทัลและก็รวมไปถึงการเตรียมไทยให้พร้อมที่จะเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยมีการตกขบวนไปนั่นเองค่ะไทยก็พร้อมที่จะปรับลดกฎเกณฑ์การประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริมภาคเอกชนนะคะโดยการเปรียบเทียบภาคเอกชนให้เป็นกองหน้านะคะที่พร้อมที่จะทำประตูเป็นหลักการเลยกำลังหลักเลยนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยส่วนทางภาครัฐก็เปรียบเสมือนกองกลางนะคะที่พร้อมที่จะสนับสนุนทางภาคเอกชนและเปรียบเสถียรภาพการของทางเศรษฐกิจให้เป็นกองหลักนะคะที่จะถือว่าเป็นฐานรากที่แข็งแกร่งของทางระบบเศรษฐกิจไทยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางนายเอกนิตินะคะที่ได้ชู Bangkok Blueprint สกัดกั้นทางภัยทางการเงินดิจิทัลนะคะและการยกไทยให้เป็นพลัสคอนเนคเตอร์เชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความแบ่งขั้วนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางคปภ.นะคะได้เดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนจาก3ภัยหลักด้วยกันค่ะมุ่งลดภาระความเสียหายและการเร่งฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัตินะคะอีกสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ
8: คุณเคยลองถามตัวเองดูไหมว่าจริงๆแล้วเราคนไทยอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไรอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้จากการวางแผนในวันนี้นั่นจะเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีความสุขมีความปลอดภัยมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยังเป็นภาพฝันของประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่คนไทยโดยมีสิ่งที่ต้องพัฒนา6ด้านดังนี้ด้านความมั่นคงเน้นการรักษาบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งโดยร่วมมือกับประเทศอาเซียนเพื่อให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีความสุขบ้านเมืองมีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกด้านทุกระดับรวมทั้งประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ชื่นชมในสายตาชาวโลกด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเน้นให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเกษตรมีความพร้อมในการรับมืออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตมีการคมนาคมที่พาคนไทยเชื่อมไปทั่วโลกโดยมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและคนไทยมีรายได้ต่อหัวเพิ่มมากขึ้นด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดช่วงชีวิตมีจิตสำนึกร่วมกันในการสร้างสังคมที่น่าอยู่มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกายใจและสติปัญญารวมทั้งได้รับการเสริมสร้างศักยภาพทางกีฬาปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมจากการร่วมมือกันของครอบครัวชุมชนศาสนาการศึกษาและสื่อปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ตระหนักถึงความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกันของทุกคนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ความสำคัญกับการลดเหลื่อมล้ำเพิ่มความเสมอภาคระหว่างคนรวยและคนจนโดยที่คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถในการพัฒนาพึ่งพาและจัดการตัวเองได้ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่คนรายได้ของกลุ่มคนรวยสุดและกลุ่มคนจนสุดมีความสุขและเท่าเทียมกันด้านการสร้างการเติบโต
9: นคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์ที่มีหัวใจสำคัญคือเติบโตสมดุลยั่งยืนเติบโตร่วมกันบนความสมดุลของเศรษฐกิจสีเขียวสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นใหม่ต่อไปอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้เป้าหมายการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและฟื้นฟูนั่นหมายความว่าเราจะได้สูดอากาศที่ดีต่อร่างกายมากขึ้นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ยึดความต้องการของประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วทันสมัยจากบุคลากรภาครัฐที่ทำงานเพื่อประชาชนยึดมั่นในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตปลอดคอร์รัปชันยังให้ความสำคัญในส่วนของการปรับกฎหมายให้มีเท่าที่จำเป็นและให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมเป็นสากลและไม่เลือกปฏิบัติดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติก็คือการตั้งเป้าหมายใหญ่ให้ชัดเจนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วคนไทยอยู่ดีมีสุขพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อให้ภาพฝันของประเทศไทยเกิดขึ้นในอีก20ปีจึงมีแผนอื่นๆที่มาช่วยยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนความมั่นคงในระยะเร่งด่วนภายใน5ปีเรามีแผนการปฏิรูปประเทศที่มาช่วยเราปรับปรุงเรื่องต่างๆที่นำไปสู่การดำเนินงานของภาครัฐดังนี้การเมืองบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายยุติธรรมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมพลังงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการศึกษาตำรวจดังนั้นงบประมาณต่างๆจึงถูกจัดสรรตามการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทิศทางการพัฒนาเป็นไปในทางเดียวกันเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าของคนไทยและประเทศไทยดังนั้นต้องใช้ความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนด้วยให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกันและนำประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป

0: หมู่บ้านเปิ่งเคิงเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่บนดอยสูงในตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากภาคตะวันตกของประเทศไทยติดชายแดนไทยเมียนมาห่างจากตัวเมืองตากกว่า300กิโลเมตรล้อมรอบด้วยทิวเขาสูงประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาทิปากากยอโลและชาวไทยในพม่าที่อพยพกลับมาประกอบอาชีพทำการเกษตรมีประชากรรวมทั้งสิ้น747หลังคาเรือนและยังไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน522หลังคาเรือนกระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ศึกษาวิธีการผลิตไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านโดยใช้ลำน้ำเปิ่งเคลิ่งและลำน้ำแม่ดะแหล่งน้ำสำคัญของหมู่บ้านที่มีน้ำไหลต่อเนื่องตลอดทั้งปีและมีศักยภาพสูงในการติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กขนาด110กิโลวัตต์เพื่อจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ผ่านสายส่งไฟฟ้าขนาด400 230โวลต์ให้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านจำนวน799ครัวเรือน
1: ตอนที่มีการก่อสร้างมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานเช่นการต่อท่อการสร้างฝายในจุดนี้ชาวบ้านก็มีการให้การสนับสนุนทางด้านกำลังคนนะครับผมโดยแบ่งจากแต่ละคุ้มของหมู่บ้านอาจจะวันละคุ้มสลับกันไปนะครับ
0: โดยในแต่ละครัวเรือนมีการติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับคำนวณค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือนโดยคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นค่าดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบต่อไปเป็นเวลากว่า10ปีที่โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบ้านเบิ่งเคลิ่งมอบความสุขความสะดวกสบายและช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งก่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: ที่ผ่านมาชาวบ้านก็จุดตะเกียงบางคนก็ไม่ต้องหุงข้าวใช้ถ่านละบางคนเสียบกับไฟได้เลยบางคนอาจจะทอดไข่ก็บางทีก็มีกระทะไฟฟ้าก็มันสะดวกขึ้นเยอะก็ดีครับว่าได้ดูทีวีได้ดูข่าวสารไม่ต้องไปอยู่รวมกันแล้วคือต่างคนต่างซื้อทีวีซื้อจานก็ดูกันบ้านใครบ้านมันมีไฟฟ้าเข้ามาก็คุณภาพชีวิตดีขึ้น
0: โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบ้านเปิ่งเคลิ่งจังหวัดตากพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป
3: พี่น้องต้องรู
4: ้กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางคปภ.ค่ะได้เดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยการคุ้มครองประชาชนจาก3ภัยหลักด้วยกันนะคะมุ่งลดภาระความเสียหายและเร่งฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัตินั่นเองค่ะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าทางคปภ.นะคะได้เดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มต้นเห็นผล

5,000 บาทนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะวงเงินความคุ้มครองที่พักอาศัยรวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะระบบก็ยังให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตด้วยนะคะในวงเงิน2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในวงเงิน 200,000 บาทนะคะพร้อมกับการนำเทคโนโลยี AI ค่ะมาช่วยในการประเมินความเสียหายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการลดระยะเวลาในการพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนที่ประสบภัยนะคะควรที่จะตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้องจัดเตรียมถ่ายภาพแล้วก็หลักฐานความเสียหายนะคะพร้อมจะมีการติดต่อทางของบริษัทประกันภัยเพื่อการยื่นเรียกร้องค่าสินใหม่นะคะโดยจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่สายด่วนคปภ.โทร1186นะคะหรือว่าทาง LINE Official Account OEC Connect หรือว่า LINE @OIC Connect นั่นเองค่ะเพื่อให้สามารถเข้าถึงในสิทธิประโยชน์ได้ตะอย่างถูกต้องแล้วก็ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะซึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมพายุหรือว่าแผ่นดินไหวนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่บ้านเรือและทรัพย์สินนะคะแต่ยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูครอบครัวด้วยซึ่งทางระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยนะคะในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็กระจายภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในวงกว้างนั่นเองค่ะซึ่งจากการสัมภาษณ์ของนายอภากรปานเลิศนะคะซึ่งเป็นรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าทางคปภ.นะคะซึ่งได้อธิบายถึงหลักการการดำเนินงานของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งได้เริ่มต้นมีผลในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะพร้อมกับการชี้แจงถึงรายละเอียดความคุ้มครองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินแล้วก็แนวทางการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะเพื่อให้ทางประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะโดยนายอาภากรนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็มีเป้าหมายสำคัญเลยในการช่วยทางประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะคะได้มีเงินสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเริ่มต้นค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความเสียหายต่อที่พักอาศัยซึ่งก็จำเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซมและการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะการได้รับเงินชดเชยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองและหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะไม่ใช่การจ่ายเงินโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ประสบภัยในทุกกรณีนะคะซึ่งหนึ่งในแนวคิดสำคัญเลยค่ะของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็คือการลดขั้นตอนของการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะคะเพื่อให้ทางผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจากข้อมูลในการสัมภาษณ์นะคะก็มีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนในทางของจังหวัดลำพูนแล้วนะคะจำนวนอยู่ที่225หลังคาเรือนด้วยกันนะคะสำหรับในกรณีน้ำท่วมที่ได้เข้าตามเงื่อนไขคุ้มครองก็สามารถได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนเลยค่ะผ่านกระบวนการการลงทะเบียนออนไลน์แล้วก็การส่งภาพถ่ายประกอบการเรียกร้องค่าสินใหม่นะคะก่อนที่จะมีการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์นั่นเองค่ะซึ่งการนำเอาระบบออนไลน์มาช่วยในการลดภาระด้านเอกสารการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงที่จะต้องเร่งฟื้นฟูที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดบ้านการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายรวมไปถึงการจัดหาสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ประสบภัยก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะคะว่าพื้นที่หรือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเข้าเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่นะคะรวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยสำหรับความคุ้มครองที่พักอาศัยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมใน3ภัยหลักนะคะก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะโดยที่จะมีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามเกณฑ์ดังนี้ค่ะผู้ฟังขาในกรณีอุทกภัยนะคะหากน้ำท่วมเข้าบ้านและเข้าเกณฑ์ที่กำหนดเงื่อนไขนะคะก็จะได้รับในเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะส่วนวาตภัยอย่างเช่นพายุพัดจนหลังคาบ้านได้รับความเสียหายและในกรณีที่แผ่นดินไหวนะคะก็ทำให้บ้านได้รับความเสียหายก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะการจ่ายเงินก็ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ความคุ้มครองของระบบประกันภัยนะคะและนอกจากเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะคะหากความเสียหายที่มีมูลค่าสูงกว่านั้นค่ะประชาชนก็สามารถยื่นเรียกร้องค่าสินใหม่เพิ่มเติมตามความเสียหายจริงได้นะคะ

ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์โดยวงเงินความคุ้มครองรวมสำหรับที่พักอาศัยไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะส่วนผู้ประสบภัยก็ต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินแล้วก็วงเงินที่ได้รับความคุ้มครองอย่างรอบคอบด้วยนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิ์ของตนเองได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับขอบขีดความคุ้มครองนะคะก็จะมุ่งเน้นในโครงสร้างของบ้านรวมไปถึงสิทธิ์ติดตั้งตึงตานะคะอย่างเช่นส่วนประกอบของอาคารหรือว่าเฟอร์นิเจอร์บิวอินค่ะขณะที่เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมแล้วก็เครื่องปรับอากาศอันนี้ไม่อยู่ในความคุ้มครองตามรายละเอียดที่ได้อธิบายในการสัมภาษณ์เอาไว้นะคะประชาชนที่มีประกันภัยประเภทอื่นอยู่แล้วก็ควรที่จะตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนนะคะเพื่อการพิจารณาว่าทรัพย์สินส่วนใดเนี่ยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมตามกรมธรรม์อื่นได้บ้างนะคะและอีกหนึ่งแนวทางที่ได้นำมาใช้นะคะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI นะคะในการช่วยการประเมินความเสียหายของบ้านจากภาพถ่ายนะคะโดยการพิจารณาถึงข้อมูลการประกอบค่ะอย่างเช่นประเภทวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้หรือว่าปูนนะคะหรือว่าขนาดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและรวมถึงระยะเวลาที่น้ำท่วมด้วยนะคะเพื่อใช้ AI ในการคำนวณมูลค่าความเสียหายที่มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นนะคะการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวค่ะก็มีเป้าหมายเพื่อการลดขั้นตอนในการตรวจสอบค่ะเพิ่มความรวดเร็วในการประเมินและการช่วยให้ทางบริษัทประกันภัยเนี่ยสามารถพิจารณาในค่าสินไหมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก็ระบุไว้ว่ากระบวนการจ่ายค่าสินไหมในส่วนนี้เนี่ยมีกรอบเวลาที่กล่าวถึงไม่เกิน15วันนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการประเมินด้วย AI ก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสนับสนุนการพิจารณาความเสียหายนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าในทุกกรณีจะได้รับการอนุมัติในทันทีนะคะประชาชนก็ควรที่จะถ่ายภาพความเสียหายไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เก็บหลักฐานก่อนที่จะดำเนินการซ่อมแซมเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมไปถึงบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์เอาไว้หากพบว่าการประเมินผลไม่มีการสอดคล้องกับความเสียหายจริงก็สามารถสอบถามได้ที่รายละเอียดนะคะหรือว่าขอให้การตรวจสอบเพิ่มเติมตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนที่มีประกันภัยบ้านหรือว่าประกันภัยอัคคีภัยอยู่แล้วนะคะก็สามารถพิจารณาตามความคุ้มครองตามกรมธรรม์แต่ละฉบับประกอบกันได้เลยนะคะโดยต้องตรวจสอบประเภทภัยที่คุ้มครองวงเงินประกันภัยแล้วก็การเรียกร้องในเงื่อนไขเรียกร้องค่าสินไหมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากประกันภัยแต่ละประเภทก็อาจจะมีขอบเขตความคุ้มครองที่มีการแตกต่างกันได้ค่ะตัวอย่างเช่นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็มุ่งเน้นความคุ้มครองที่พักอาศัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะขณะที่กรมธรรม์ที่ซื้อเพิ่มเติมก็อาจจะคุ้มครองถึงทรัพย์สินภายในบ้านหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบางประเภทด้วยนะคะการมีหลักประกันหลายๆฉบับก็อาจจะเป็นช่วยให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยงมากขึ้นแต่การได้รับความสินไหมค่าสินไหมเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละกรมธรรม์ค่ะซึ่งนอกจากความเสียหายต่อที่พักอาศัยแล้วระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็ยังครอบคลุมในกรณีเสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งในกรณีเสียชีวิตนะคะก็มีวงเงินอยู่ที่2ล้านบาทส่วนกรณีทุพพลภาพถาวรค่ะมีวงเงินอยู่ที่ 200,000 บาทนะคะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการบาดเจ็บก็ไม่ได้คุ้มครองโดยตรงที่กรมธรรม์ส่วนนี้นะคะผู้ประสบภัยก็สามารถใช้สิทธิ์ในระบบสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติก็ควรที่จะเริ่มต้นตรวจสอบกรมธรรม์ที่มีอยู่ก่อนนะคะทั้งประกันภัยบ้านประกันอัคคีภัยประกันภัยประกันรถยนต์นะคะเพื่อการพิจารณาถึงประเภทของภัยแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองนั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขล่าสุดได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก่อนที่จะมีการยื่นรับสิทธิ์นะคะโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่าน LINE Official Account ของทางคปภ.นะคะ OEC Connect หรือว่า LINE @OIC Connect นั่นเองหรือว่าสอบถามได้ผ่านสายด่วนของทางคปภ.นะคะก็คือ1186ตามช่องทางได้เลยนะคะดังนั้นค่ะการตรวจสอบกรมธรรม์หรือว่าการทำความเข้าใจในเงื่อนไขก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะว่าเมื่อเกิด
ภัยพิบัติเกิดขึ้นการรู้สิทธิ์แล้วก็เตรียมหลักฐานไว้พร้อมก็จะช่วยในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็ทำให้การฟื้นฟูครอบครัวหลังการเผชิญความเสียหายก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับคปภ.ที่ได้เดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยการคุ้มครองประชาชนจาก3ภัยหลักด้วยกันนะคะมุ่งลดภาระความเสียหายและเร่งฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัตินั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังขาดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่โก้สิกสันบัวครื้นและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำ
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใน4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานกพ.เสนอร่างกฎเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งบรรจุไว้ในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอการแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพ.ศ. 2018ถึง2028ครั้งที่4ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคลองรังสิตประยุรศักดิ์มีน้ำสีดำคล้ำค่าออกซิเจนต่ำเตรียมเก็บตัวอย่างตรวจสารปนเปื้อนพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำโดยตรง
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าจากการตรวจสอบ3จุดพบทุกจุดมีน้ำสีดำคล้ำฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าเกิดไม่พบสัตว์น้ำตายขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำเพียง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังซึ่งพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงสู่คลองประกอบกับการสูบน้ำอาจทำให้เกิดฟองสะสมทั้งนี้ยังต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่าย พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในชุมชนขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและงดทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงคลองหากได้รับผลกระทบสามารถขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ชาวซาอุดีอาระเบียของ OpenAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกจับกุมภายหลังจากถูกกล่าวหาว่าซ่อนอุปกรณ์บันทึกเสียงไว้ในห้องประชุมผู้บริหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ OpenAI บริษัทด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐจับกุมวิศวกรชาวซาอุดีอาระเบียวัย35ปีซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัท OpenAIหลังทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทดังกล่าวตรวจพบอุปกรณ์บันทึกเสียงในโทรทัศน์ของห้องประชุมผู้บริหารบริษัทในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI สอบสวนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทั้งนี้ OpenAI ยังไม่พบว่าผู้ก่อเหตุมีการเข้าถึงหรือขโมยข้อมูลของบริษัทและลูกค้าขณะที่นายเจเคลตันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐระบุว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำด้าน AI เพื่อความมั่นคงของชาติพร้อมยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐมุ่งปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจากภัยคุกคามต่างชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อุบัติเหตุโทร1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศอิหร่านระบุว่ากำลังใช้ยุทธวิธีทางทหารแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์เพื่อทำให้ระดับราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐเดือนหน้าวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่น2-0เซตได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียรายการโดฮาโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์Future Ready Thailand ในเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งถือเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติทั้งด้านอาหารพลังงานและการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทลายอุปสรรคและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพร้อมเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานคุณภาพการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมอติพลสถาพมมารายงาน
1: ขณะที่กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุวิกฤตพลังงานชุดเศรษฐกิจโลกให้เติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.1 แนะนำประเทศรายได้ต่ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางพุ่งเป้าและมีนโยบายทางการเงินที่สร้างเสถียรภาพด้านราคาน
3: างคริสตาลิน่าจอร์จิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IFF กล่าวถึงการรับมือแรงกดดันด้านพลังงานและทิศทางเศรษฐกิจโลกว่าปัจจุบันความสามารถในการรับมือกำลังถึงขีดสุดเงินเฟ้อเพิ่มสูงและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านการชำระหนี้โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถูกดึงลงโดยแรงกระแทกจากราคาพลังงานและดึงขึ้นจากอุปสงค์ด้าน AI ทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 3.1 ซึ่งประเทศรายได้ต่ำจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงควรกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการปรับปรุงระบบการเงินอย่างรวดเร็วพัฒนารายรับมีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและปรับปรุงการคลังสาธารณะโดยเมื่อราคาพลังงานและอาหารสูงขึ้นต้องมีมาตรการพุ่งเป้าคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนโยบายการเงินต้องสร้างเสถียรภาพด้านราคาแต่ต้องดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดส่วนเรื่อง AI แม้จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงจึงต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันรับมือไซเบอร์โดยภาครัฐต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจเน้นการลงทุนด้านพลังงานดิจิทัลและมีนโยบายรองรับตลาดแรงงานเชิงรุกนางคริสตาลิน่ากล่าวได้ว่าปีนี้ IMF ได้ทบทวนนโยบายอย่างครอบคลุมสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยต้องการดำเนินการเจาะจงเป็นรายประเทศและพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและสนับสนุนประเทศสมาชิกรายได้ต่ำเพื่อเดินทางบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปด้วยกันได้โอกาสนี้ได้ชื่นชมประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้การประชุมราบรื่นและเป็นประโยชน์กับทุกคนนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกรอบนโยบายการทำงานระดับสูงหรือ Bangkok Blueprint ในเวทีเสวนาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 มุ่งมั่นผนึกกำลังทั่วโลกปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามชาติ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่3มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นการเจรจาหารือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวกรอบนโยบายการทำงานระดับสูง12ข้อภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service เพื่อรับมือการช่อโกงทางไซเบอร์อย่างบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยนำทัพการเสวนาโดยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้นำการเงินระดับโลกพร้อมต่อยอดในช่วงบ่ายด้วยเวทีBangkok Blueprint Implementation นำโดยนางตรณีแซ่จูรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางการนำกรอบการทำงานไปปฏิบัติจริงร่วมกับตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลจากนานาประเทศนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกองทุนเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและทุจริตหรือ Anti Money Laundering and Anti Corruption Thematic Fundซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการสนับสนุนประเทศสมาชิกรับมือการฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกจะเข้าร่วมกับนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันภัยและผู้นำด้านการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดทุนการจัดหาเงินทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นการค้ำประกันการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการปฏิรูปนโยบายสามารถลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับโลกมุสลิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4: นายทวีราบริธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าไอแบงค์ใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดกิจกรรมเสวนาคู่ขนานภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเงินอิสลามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยมีนายมูฮัมหมัดสุไลมานอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษสำหรับการเงินอิสลามมีหลักการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงรวมถึงการแบ่งปันความเสี่ยงและผลกำไรซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นตราสารสุกูตสีเขียวและสุกูตเพื่อความยั่งยืนรวมถึงการจัดหาเงินทุนตามหลักชาริอะห์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกอิสลามโดย iBank มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อขยายความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการเชื่อมโยงการเงินอิสลามและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังขอให้ติดตามผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระดับผู้นำที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในวันที่16ตุลาคมนี้
5: นางออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ว่ามียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 18,000 คนสูงกว่าที่คาดการไว้ที่ 15,000 คนแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีทั้งคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางจาก191ประเทศรวมถึงแขกรับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กลุ่มธนาคารโลกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้นำทางความคิดและภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเข้าร่วมคาดจะส่งผลดีต่อไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระยะสั้นในธุรกิจโรงแรมอาหารการเดินทางสินค้าและบริการยาวไปจนถึงปลายปีเพราะในการประชุมครั้งนี้มีการนำเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารดนตรีและเครื่องดื่มจากทั่วทุกภาคของไทยมาจัดแสดงในงานเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ภูมิภาคและชุมชนส่วนระยะยาวมุ่งต่อยอดโอกาสจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยดึงดูดการลงทุนคุณภาพและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเข้ามาในประเทศ
6: เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.thรวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
5: สำหรับไฮไลท์สำคัญในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะเปิดตัว Bangkok Blueprint ขอริเริ่มเชิงนโยบายป้องกันการช่อโกงทางการเงินและเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกไฮไลท์คือวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้นำ IMF และกลุ่มธนาคารโลกต้องจับตาถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังโลกรวมถึงนโยบายที่ต้องการผลักดันร่วมกันส่วนช่วงบ่ายจะมีการเสวนา Financing a Resilient Green Economy ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ด้านนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการสัมมนาร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านการเงินดิจิทัลโดยระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นจุดแข็งสำคัญขณะที่ไทยยังมีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะทั้งนี้เทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพช่วยลดต้นทุนธุรกรรมเพิ่มช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจและเปิดโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่พร้อมย้ำว่าการพัฒนาการเงินดิจิทัลต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งการเข้าถึงบริการทางการเงินการป้องกันการหลอกลวงและการขยายโอกาสลงทุนโดยภาครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของภูมิภาคการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับทั้งด้านคมนาคมแรงงานและการบริหารจัดการน้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายกระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตายรวม3ฉบับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอร่างกฎกพ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งฉบับที่พ.ศ.นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายการในงบประมาณปี2570พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอปรับแก้ไขปฏิญญาและผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2018ถึง2028ครั้งที่4
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจากพื้นที่อำเภอองครักษ์ออกสู่เส้นทางต่างๆในปริมาณที่แต่ละพื้นที่สามารถรองรับได้แบ่งออกเป็น3เส้นทางได้แก่รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงคลอง12ถึง13และประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิตช่วงคลอง8ถึง9ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตด้านจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ที่ประมาณ1เมตร70เซนติเมตรถึง1เมตร90เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางตามที่ได้มีการตกลงร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยจะทยอยยกบานประตูครั้งละประมาณ10ถึง20เซนติเมตรและติดตามระดับน้ำในคลองรังสิตอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงเกิน1เมตร90เซนติเมตรจะปรับลดบานประตูเพื่อลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ท้ายน้ำรับน้ำผ่านคลอง6วาสายล่างเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลอง6วาสายล่างและคลองที่เชื่อมต่อกันให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายรับน้ำผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกคลองชายทะเลซึ่งบริเวณแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันระดับน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราลดลง11เซนติเมตรทั้งนี้คาดว่าการระบายน้ำในจุดสำคัญต่างๆของพื้นที่อำเภอองครักษ์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานต้นเหตุน้ำท่วมปนเปื้อนคราบน้ำมันปราจีนบุรีส่วนผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาคราบสีรุ้งปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานสั่งการให้บริษัทกรีน Environment Technology จำกัดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมระงับการรับของเสียและเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยด่วนหลังพบร่องรอยสารปนเปื้อนไหลออกจากพื้นที่โรงงานพร้อมกันนี้ได้ติดตั้งทุ่นกักคราบน้ำมันหรือออยล์บูมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่าปริมาณโลหะหนักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลันแต่พบค่าปริมาณน้ำมันไขมันและสารไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐานซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานส่งผลให้แหล่งน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคกรมโรงงานจึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างเข้มงวดให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปใช้สูดดมหรือสัมผัสผิวน้ำโดยตรงเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปสำหรับผลการตรวจสอบน้ำสีดำคล้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์พบว่าเกิดจากการสูบระบายน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเกิดฟองสีขาวคล้ายโฟม
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงกรณีพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเพลมใต้พบน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายซึ่งผลประเมินเบื้องต้นระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมสำหรับวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำอีกครั้งโดยจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดคือบริเวณจุดเหนือประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมตรงน้ำที่เกิดฟองและบริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ตรงด้านล่างแล้วจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมโลหะหนักและตรวจ VOC ด้วยและตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วย SPEC พร้อมทั้งสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียกรณีอุทกภัยสามารถแจ้งเหตุและขอคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีหรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ1650ติยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วกว่า 306,000 ครัวเรือนวงเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดทั่วประเทศ
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินได้เร่งรัดเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 306,384 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดทั่วประเทศและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราเชียงภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วในทุกวันเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่วัดกุฏิอำเภอเขาย้อยสร้างความเข้าใจระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
10: จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อย10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลมาจากจังหวัดราชบุรีท่วมบ้านเรือนประชาชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคปภ.และอปท.จัดกิจกรรมรับฟังแนวทางการเคลมประกันภัยกรณีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติโดยขั้นตอนการเคลมประกันและการขอรับสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภายในงานมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติการยื่นเคลมประกันภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมคือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงสิทธิ์คือส่วนสำคัญในการฟื้นฟูความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประสบอุทกภัยและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์ประกันภัยอย่างถูกต้องในวันนี้เวลา 10:00 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกุฏตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้เริ่มต้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
11: นายจุมพลวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อจังหวัดข้างเคียงประสานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อร่วมกัน
12: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดตรังยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครอบคลุม10อำเภอของจังหวัดตรังโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับทุกอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงได้ทำการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อได้เตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ7ชุดปฏิบัติงานบูรณาการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยครอบคลุมทั้งกำลังพลและเครื่องมือการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นการขนส่งและคมนาคมการช่วยเหลือโรงเรียนวัดและมัสยิดการบริหารศูนย์พักพิงการจัดสรรงบประมาณและการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขุดลอกคลองศูนย์ราชการและกำจัดวัชพืชบริเวณตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลองยักกังเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเตือนชาวสวนยางเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้และแนะนำให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
14: นายมาสุเพียรปินฮาจีสบะแอผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเปิดเผยว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องซึ่งพื้นที่ภาคใต้เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่สวนยางพาราจึงขอเชิญชวนชาวเกษตรกรที่ถือครองสวนยางตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเพื่อรับสิทธิประโยชน์เช่นเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเงินช่วยเหลือสวัสดิการบรรเทาความเดือดการส่งเสริมการรวมกลุ่มตลอดจนการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทั้งนี้การขึ้นทะเบียนทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อเริ่มปลูกยางหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนส่วนการปรับปรุงข้อมูลควรแจ้งกยธ.ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นยางเปลี่ยนสถานะหรือข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เสียสิทธิสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกโทร073611249วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: อธิบดีกรมการข้าวหารือกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียผลักดันความร่วมมือขยายตลาดข้าวไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบีย
15: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยถึงการหารือกับกงสุลใหญ่ประจำเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียว่าเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้งมิติการค้าและวิชาการโดยเฉพาะการเปิดตลาดข้าวไทยในตลาดตะวันออกกลางด้วยการเชื่อมโยงตลาดข้าวไทย สู่ซาอุดิอาระเบียที่เข้มแข็งเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอคุณภาพข้าวไทยณเมืองเจด้าเพิ่มการรับรู้ให้ผู้บริโภคท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้าอีกทั้งกระชับความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอับดุลลาเพื่อดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยชั้นนำของซาอุดิอาระเบียมาร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านข้าวรวมถึงการเปิดมิติใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนร่วมกันนอกจากนี้กรมการข้าวเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับฝ่ายซาอุดิอาระเบียเนื่องในโอกาสฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียในปี2570ทั้งนี้ภายในงานไทยเฟสติวัลณเมืองเจด้าในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศศักยภาพงานวิจัยด้านข้าวไทยสู่สายตาชาวโลกชวนันท์มาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12นาฬิกา31นาทีกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน2นายโดยระบุว่าอิหร่านเริ่มใช้ยุทธวิธีทางทหารรูปแบบใหม่ในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ละเมิดข้อจำกัดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถนำไปสู่การโจมตีเรือเหล่านี้เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเน้นย้ำว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของมอตตาบาฮอสเซนีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางความพยายามของสหรัฐและพันธมิตรในการลดราคาน้ำมันโลกขณะเดียวกันสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยังทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายทางทหารสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีอาคารสำนักงานของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดารานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดียวกันหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเศษซากขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นไว้ได้ตกลงมาในพื้นที่อยู่อาศัยในกรุงริยาดส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ4รายและบ้านเรือน15หลังได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษในวันนี้เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนที่ยังคงเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในอังกฤษพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดียูเครนที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียและกดดันให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเยาวชนอย่างไรก็ตามสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายของวุฒิสภาที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ก่อนส่งร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ให้ประธานาธิบดีลงนามอนุมัติต่อไป ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนที่แล้วเด็กชายวัย16ปีก่อเหตุกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเด็กนักเรียนถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ขณะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและเนื้อหาบนโลกออนไลน์ของเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชีย AVC Beach Tour รายการโดฮา Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์รอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนักตบลูกยางชายหาดไทยไบรท์ทาราวดีนาราพลพัฒน์และเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรตาวดีดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026พบกับอาซามิชิบะและเอริกะมูราคามิจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าไบรท์เบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่จากญี่ปุ่นไป2-0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์ AVC Beach Tour 2026ไปครองได้สำเร็จศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite ฤดูกาล 2026-2027 รอบ League Stage โซนตะวันออกนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC ตัวแทนจากประเทศจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์สู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายปักกิ่ง FC ไป1-0มาริโอซิวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวหลังเกมว่าทีมมีโอกาสทำประตูมากถึง16ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ได้ขณะที่คู่แข่งทำเกมรุกและตอบโต้กลับได้ดีจนทำประตูได้สำเร็จแม้ช่วงปลายของเกมจะมีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นและส่งศูนย์หน้าลงไปอีก2คนเพื่อพยายามทำประตูแต่ก็ไม่สามารถทำได้แต่เชื่อว่าผู้เล่นทุกคนพยายามสู้เต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วขณะที่อีกคู่เกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเปิดสนามซังงะสเตเดียมบายคิวเซราประเทศญี่ปุ่นรับการมาเยือนของราชบุรี FC ที่เข้ารอบฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ราชบุรี FC จะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง9ครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทำให้พ่ายไป0-1ประตูส่งผลให้ราชบุรี FC ลงสนาม2นัดแพ้ทั้ง2นัดยังไม่มีคะแนนขณะที่เกียวโตซังงะเก็บเพิ่มอีก3แต้มได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะหูกวนซุนกับหลี่เจียซินจากไต้หวันไป2เกมรวด 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับโฮปังรอนกับไลเป่ยจิงจากมาเลเซียด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับหนึ่งของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรัสมูสเกมเก้จากเดนมาร์กไป1-2เกม 21-13 17-21 และ 21-11 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายด้านเมย์รัชนกอินทนนท์ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บหลังการแข่งขันชิงชนะเลิศในรายการ Arctic Open 2026โดยรายการต่อไปของเมย์รัชนกอินทนนท์อาจจะเข้าร่วมการแข่งขันใน Fresh Open 2026ระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่20ถึง25ตุลาคมนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 อิสลามาบัด ITF Women Championship 2026ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะเซวิลซุนดาเยวานักเทนนิสจากอุซเบกิสถานไปได้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบกับอภิราชาบิสตาจากเนปาลต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยประเทศจีน ซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโอมพุทธภูมินาคแป้นทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มนักปั่นจากทวีปเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยสามารถผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ทั้งสนามที่7ในอันดับ24และสนามที่8ในอันดับ26ช่วยทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเพิ่มได้อีก42คะแนนส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนรวม339คะแนนขยับขึ้นมาอันดับที่22ของโลกขณะที่เอโกเมศสุขประเสริฐเผชิญงานหนักในรุ่นประชาชนจึงยังไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2แอตแลนติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ต่อ0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนได้สำเร็จส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1นัดแพ้1นัดมี3คะแนนเท่าเดิมขณะที่อาร์เซนอลกลับมาเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของลิวจากฝรั่งเศสจบเกมอาร์เซนอลชนะลิวไป3ต่อ0คว้าชัย2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนลิวแพ้2นัดรวดยังไร้แต้มด้านกาลาตาซารายยักษ์ใหญ่จากตุรกีเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาจากสเปนจบเกมบาร์เซโลนาบุกคว้าชัยเหนือกาลาตาซารายไป4ต่อ1ชนะ2นัดติดเก็บ6คะแนนเต็มส่วนกาลาตาซารายพ่าย2นัดยังไร้คะแนนส่วนไวกิ้ง FK สโมสรจากนอร์เวย์เสมอบาเยิร์นมิวนิกทีมใหญ่จากเยอรมนีไป3ต่อ3ทำให้บาเยิร์นมี4คะแนนจาก2นัดส่วนไวกิ้งที่เล่นถ้วยใหญ่ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกได้สำเร็จความเคลื่อนไหวนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬา265คนเตรียมลงแข่งขันใน18ชนิดกีฬาโดยต่างมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองโดยกรพงศกรแปรยอเตรียมนำทีมหญิงสุนีพรถนอมวงอุ้มสศิราวันอินทโชตและฟิลอมรเทพผลปันนะลงแข่งขันกรีฑาผลัดผสม 4x100 เมตร1ในกีฬาความหวังลุ้นเหรียญทองด้านสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสขณะที่สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้3ชนิดกีฬาได้แก่บ็อกเซียว่ายน้ำและกรีฑาซึ่งรวมถึงวีลแชร์เรซซิ่งโดยหนึ่งในความหวังสำคัญคือบีมชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 ดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ที่ตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองในรายการ100เมตรและ800เมตรผานิชคาดนาครายงาน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
20: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
19: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
21: 12นาฬิกา44นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.

0: สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถและในกรณีที่ไม่มีใบสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมทางหลวงกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธาจำนวน70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่อีเมลatiraya@mhesi.go.th โดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์02333-3700ต่อ4704หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์atiraya@mhesi.go.th กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือทาง dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้อาหารประเภทกินได้ไม่อั้นหรือบุฟเฟ่มีให้เลือกมากมายซึ่งความอิ่มอร่อยแต่ละมื้ออาจมาพร้อมกับการทำลายสุขภาพได้หากเกิดอาการต่างๆข้างเคียงตามมาหนึ่งในนั้นคือเมื่อเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยจนต้องใช้ตัวช่วยอย่างยาช่วยย่อยนั่นเองค่ะยาช่วยย่อยเป็นตัวช่วยยอดฮิตของหลายคนเมื่อรู้สึกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหรืออึดอัดหลังมื้อใหญ่เพราะให้ผลเร็วและเห็นผลทันใจแต่รู้หรือไม่ว่าการกินยาช่วยย่อยบ่อยๆอาจไม่ได้ช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นเสมอไป

0: แถมบางครั้งยังส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้อีกด้วยบทความนี้จะพามาทำความเข้าใจกันว่ายาช่วยย่อยคืออะไรมีกี่ประเภทใช้บ่อยได้ไหมและควรปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยางานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความหมายของยาช่วยย่อยโดยทั่วไปหมายถึงยาที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องโดยหากแบ่งตามการออกฤทธิ์ของยาจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้แก่ยาเอนไซม์ที่ประกอบไปด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยสารอาหารส่วนเกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเสียดท้องหลังจากหลั่งกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปหรือในคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารและทนภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปไม่ได้ยาขับลมที่ออกฤทธิ์ช่วยลดแรงตึงผิวของฟองอากาศในกระเพาะอาหารทำให้ลมถูกขับออกมาทางปากและทำให้อาการแน่นท้องทุเลาลงและสุดท้ายคือกลุ่มยาสมุนไพรซึ่งมักมีการออกฤทธิ์หลายกลไกช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่นท้องขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรยาในกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นเท่านั้นการรับประทานยาเหล่านี้เป็นเวลานานโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือไม่มีข้อบ่งใช้เรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้อาจเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารเช่นร่างกายเคยชินกับภาวะที่ต้องมียาช่วยอยู่ตลอดเวลาหรือลดการดูดซึมของสารอาหารและวิตามินบางอย่างได้รวมถึงในคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตทำงานผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนหาซื้อยามารับประทานเองสำหรับความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีอาจนำไปสู่ผลเสียเช่นทำให้ระบบย่อยอาหารขี้เกียจทำงานเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์จากภายนอกเป็นประจำเสี่ยงต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มยาลดกรดหากใช้เกินขนาดเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นเช่นยาปฏิชีวนะหรือยาลดความดันปิดบังอาการของโรคจริงเช่นแผลในกระเพาะหรือตับอ่อนอักเสบที่ควรได้รับการรักษาโดยตรงหากมีอาการแน่นท้องหรือย่อยยากเกิน2สัปดาห์ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันทีท่านผู้ฟังคะไม่ควรกินยาช่วยย่อยหากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพราะแม้ยาช่วยย่อยจะบรรเทาอาการได้ทันใจแต่การใช้บ่อยเกินไปอาจรบกวนสมดุลของระบบย่อยอาหารได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายหากใช้ยาช่วยย่อยผิดวิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและชลธรจันยาอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
2: ัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

0: สวัสดีครับย
1: ิน
0: ด
1: ี
0: ต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกูลไม่ได้มาคนเดียวนะครับท่านผู้ฟังมีผู้ช่วยแล้วนะครับได้ยินเสียงใสๆสวยๆแบบนี้นะครับหลายคนก็บ่นคิดถึงกันนะครับกับน้อง
1: หงปัทมดีเจิมสิริกลับมาแล้วนะคะก็จะมาอยู่เป็นดีเจนะคะของรายการตลอดอ่าวไทยกับพี่หนุ่มเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่ห่างหายไป3-4 เดือนเนาะพี่หนุ่มเนาะ4 เดือนตั้งแต่มิถุนาจนถึงกันยายนแต่ว่าไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะก็ยังคงทำงานนะคะก็ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กรุงเทพมหานครที่กรมประชาสัมพันธ์เลย
0: ค่ะก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับไปปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาได้สัก1 อาทิตย์กันครับพี่หนุ่มก็ให้น้องหงได้ทำงานเคลียร์งานนะครับ
1: งานเอกสารหล
0: ัง
1: บ้าน
0: ก่อนเยอะแยะมากมายนะครับที่ต้องทำกันมานะครับก็น่าจะเพลาๆลงแล้วนะครับสำหรับงานด้านเอกสารนะครับนี่คุณสมบัติมั่นยืนทักนะครับนี่ดีเจหงมาเลย
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คุณสมบัติมั่นยืนด้วยยังถามพี่หนุ่มอยู่เลยว่ามีแฟนคลับยังเหมือนเดิมไหม
0: เหมือนเดิมนะครับแฟนคลับเรายังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมาด้วยนะครับมีคุณกัญญานิชชายนะครับคุณสมเด็จหนูแดงนะครับนี่สวัสดีทักทายแฟนคลับทาง Facebook ไลฟ์ของสวทชนครศรีธรรมราชนะครับ
1: สวัสดีด้วยนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็กลับมารอบนี้ก็คือมาในช่วงหน้าฝนพอดีเลยนะคะพี่หนุ่ม
0: ก็กลับมาในช่วงหน้าฝนแล้วก็ช่วงที่พ้นนะครับพ้นเทศกาลเดือน10มานะครับกับวันส่งตายายนะครับทั้งวันรับแล้วก็วันส่งนะครับปีนี้ในส่วนของวันส่งตายายนี่หลายคนก็ได้มีโอกาสกลับไปทำบุญนะครับน้องหงก็ได้มีโอกาสนะครับมาสืบสานประเพณ
1: ี
0: ญาติพี่น้องกันนะครับแล้วก็จะชุมนุมญาติพี่น้องกันนะครับประเพณีของพื้นที่ภาคใต้นะครับนี่ทั้ง14 จังหวัดภาคใต้นะครับก็จะมีงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีเป็นวันหยุดด้วยนะครับ13 ตุลานะครับวันนวมินทรมหาราชนะครับก็ให้ได้หยุดกันแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับกับควันหลงวันหยุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ฟังครับที่ตลาดหัวถนนนะครับคนเยอะมากเลยทีเดียวนะครับพี่หนุ่มก็ไปได้ไปเดินตลาดนะครับตอนเช้าๆนะครับปรากฏว่าคนเยอะมากนะครับก็ลูกหลานชาวนครนะครับกลับมาใช้จ่ายซื้อข้าวซื้อของนะครับของกินของใช้กันนะครับเมื่อวานนี้ก็
1: เป็นพ่อบ้านด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทำกับข้าวด้วยไหมคะเนี่ย
0: ไม่ได้ทำครับน้องผมซื้ออย่างเดียวนะครับ
1: ภรรยา
0: ใช่นะครับแต่ก็ทำเป็นนะครับทุกฝั่งนะครับไข่ทอดนะครับเป็นนะครับต้มไข่ก็เป็นนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องต้มไข่ด้วยนะไม่ต้องขอไม้ฟืนนะครับเพราะว่าต้มแก๊สครับ
1: เมนูไข่นะคะ
0: ครับก็บรรยากาศนี่คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับก็หลายคนเพื่อนนะครับที่มาเที่ยวมาอยู่นะครับบอกว่าบรรยากาศของภาคใต้นี่เดือน10นี่คึกคักกว่าช่วงสงกรานต์กว่าช่วงปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็วันที่เมื่อวันที่10/10/12นี่ก็รถก็ติดด้วยนะครับช่วงแยกจังหูนะครับกับช
1: ่
0: ว
1: ง
0: ไม้หลานะครับกับไม้หลาก็เรื่องของรถที่มันเข้ามานะครับเพราะช่วงนั้นก็เป็นบีบช่องจราจรด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงว่าการเดินทางไปทำบุญนะครับของพี่น้องชาว
1: ภาคใต้ก็ยังให้ความสำคัญเนาะกับประเพณีนี้ในการที่กลับมาทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมที่ดีเนาะทำให้เรามีความกตัญญูนึกถึงผู้ที่มีบุญคุณแล้วก็ล่วงลับไปแล้วแล้วก็มีขนมเดือน10อร่อยด้วยพี่หนุ่ม
0: ใช่นะครับขนมทั้ง5อย่างนะครับ
1: ได้ทานมากมั้ยคะชอบขนมอะไรมั้ยคะ
0: จริงๆแล้วก็ชอบขนมลานะครับที่เป็นลากรอบนะครับในลาแผ่นไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะครับเพราะแผ่นใหญ่กินไม่หมด
1: เพราะใน TikTok อ่ะชอบมีคอนเทนต์บอกว่าอ้าวทำไมคนใต้กินผ้าห่มไม่ใช่ผ้าห่มขนมลาจ้านะคะ
0: ผืนใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นกุศโลบายนะครับมีขนมลา
1: เป็นความหมายเนาะที่ดี
0: เอาไว้ห่มกลางคืนใช่ไหม
1: ก็คือเหมือนกับว่าเป็นมันขนมแต่ละอย่างก็จะมีความหมายในการที่จะให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนำไปใช้ในโลกของเขาอะนะคะก็จะเป็นผ้าห่มใช่ไหมขนมลาก็เปรียบเสมือนเสื้อผ้าให้ได้สวมใส่อะไรเงี้ยขนมอะไรนะขนมบ้าก็เหมือนลูกสะบ้าไว้ละเล่นยามว่างใช่ไหมคะขนมพองก็เหมือนแพ
0: เป็นแพเอาไว้เรือข้ามห้วงมหันต์นะครับน
1: ี่
0: ก็มีความหมายกันนะครับกับประเพณีโบราณนะครับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีประเพณีแหมลับนะครับ ับก็จัดสำหรับกันนะครับแห่ก่อนที่จะส่งตายายนะครับขบวนสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเสร็จจากแห่สำหรับของนครศรีธรรมราชก็อย่าลืมไปสุราษฎร์ธานีกันนะครับกับประเพณีแห่เรือพนมพระนะครับนี่ก็เสร็จจากนครก็ไปสุราษฎร์ธานีเลยนะครับแต่ว่าท่านผู้ใดที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยากจะสัมผัสกับเสน่ห์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มาพักที่โรงแรมทวินโลตัสนะครับเขามีบริการด้วยน้องหงนะครับเขามีบริการนั่ง3ล้อไฟฟ้าสัมผัสเมืองนครด้วยนะครับกับบริการของโรงแรมทวินโลตัสนะครับที่จะให้บริการนั่ง3ล้อไฟฟ้าสัมผัสเมืองนครนะครับก็อีกหนึ่งความสะดวกสบายนะครับสำหรับผู้เข้าพักนะครับโรงแรมทวินโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งโรงแรมทวินโลตัสเพิ่มความสะดวกนะครับให้แก่ผู้เข้าพักนะครับด้วยรถ3ล้อนะครับไม่ใช่3ล้อธรรมดานะครับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับรักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสำหรับการเดินทางภายในเขตเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อให้ผู้เข้าพักนะครับสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับที่สนใจนะครับได้อย่างสะดวกสบายนะครับสำหรับผู้เข้าพักที่ต้องการทำความรู้จักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับและก็โรงแรมมีจุดแนะนำสถานที่สำคัญนะครับในเขตเมืองนะครับจำนวน17จุดด้วยกันนะครับใครอยากจะไปเที่ยวทั้ง17จุดนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหอพระพุทธสิหิงนะครับซึ่งอยู่ที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหอพระนารายณ์หอพระอิศวรนะครับหรือว่าไปชมกำแพงเมืองเก่าศาลหลักเมืองนะครับมัสยิดซอลาฮุดดีนนะครับคริสตจักรเบสเลเฮมนะครับหรือว่าศาลเจ้ากวนอูนะครับนี่รวมกันแหล่งศาสนาหลายแหล่งทีเดียวนะครับรวมถึงมีแหล่งงานฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมท้องถิ่นนะครับที่ผู้เข้าพักนะครับสามารถเลือกสถานที่ที่ต้องการเดินทางไปได้ตามความสมัครใจนะครับโดยรถ3ล้อไฟฟ้านะครับของโรงแรมจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางตามรูปแบบแล้วก็เงื่อนไขการให้บริการของโรงแรมนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะไปเที่ยวชมมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนใหม่ๆสดๆหมานๆนะครับก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นสวนรวมสวนรวมศรัทธาคู่เมืองแล้วก็สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะได้สัมผัสบรรยากาศเมืองนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางนะครับใครสนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่โรงแรมทวินโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0752327777นะครับก็สัมผัสเสน่ห์จังหวัดนครศรีธรรมราชกันด้วยกันได้ด้วยนะครับสามล้อไฟฟ้าด้วยนะครับ
1: ค
0: ือ
1: เราเป็นเมืองเราเป็นเจ้าเรียกว่าอะไรเมืองนครศรีธรรมราชเนาะเราก็รู้สึกภูมิใจเราเป็นคนนครเราก็รู้สึกภูมิใจว่ามีวัฒนธรรมความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมหลากหลายแล้วก็ไม่ได้มีแค่พุทธด้วยเนาะมีทางด้านของศาสนาอิสลามมีความเป็นจีนเข้ามาด้วยหลายศาสนาเลยแล้วทีนี้พอโรงแรมทวีโลตัสได้จัดทริปแบบนี้นะคะที่จะนำพาไปในจุดต่างๆที่น่าสนใจอ่ะมันก็ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยที่จะมาพักในที่ที่สะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวตามจุดเส้นทางวัฒนธรรมได้อย่างง่ายสะดวกสบายด้วยอะไรเงี้ยเนาะก็น่าจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้เข้ามาได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับทริปที่น่าสนใจแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: ค่ะเรามาดูในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในเรื่องของการประชุมนะคะ IMF World Bank 2026กันบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะได้รับเรียกว่ามีการตื่นตัวกันแหละเพราะว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงของการประชุมเลยนะคะก็คือ12ถึง18ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยเราก็ได้รับเกียรตินะคะในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะคะณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งในโอกาสนี้นะคะในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็ได้ผลักดันเสนอนโยบายทางด้านการเงินนะคะของประเทศไทยเข้าไปนะคะในที่ประชุมให้ได้รับทราบกันนะคะโดยดร.นิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยแนวนโยบายการเงินการคลังแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในที่ประชุมนะคะโดยบอกว่าเราเนี่ยจะมีการนำเสนอแพลตฟอร์มการต่อสู้กับสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะคะอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพราะว่าอาชญากรรมทางการเงิน แล้วก็อาชญากรรมออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะคะมันมีผลกระทบทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทั่วถึงข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเตรียมขยายผลนะคะไปปรับใช้ในความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มีการนำเสนอ Bangkok Blueprint นะคะ for Fraud Resilient Financial Services นะคะในการประชุม IMF World Bank 2026ในวันนี้นะคะ14 ตุลาคม 2569ค่ะเพื่อร่วมกันป้องกันแล้วก็สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลอย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้ดร.นิติเนี่ยยังได้กล่าวในงาน Building Resilience in a Fragmented World นะคะโดยชี้ว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจนะคะทั้งเรื่องของการค้าการเงินแล้วก็การลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินเนี่ยให้เข้มแข็งลดขั้นตอนแล้วก็อุปสรรคด้านของกฎระเบียบต่างๆที่มันยุ่งยากนะคะให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนเนี่ยนะคะให้เกิดการเรียกว่าเข้ามาลงทุนได้ง่ายแล้วก็ลงทุนได้จริงนะคะมีการผลักดันเรื่องของตลาดแล้วก็พันธมิตรที่มากขึ้นเปิดโอกาสในการส่งออกแล้วก็การลงทุนมากขึ้นนะคะโดยประเทศไทยเราเนี่ยสามารถใช้บทบาทที่เรียกว่า Trusted Connector ก็คือผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเป็นเรียกว่าตัวกลางนะเป็นผู้ประสานงานที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความไว้วางใจแล้วก็รักษาระบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานะคะพร้อมเสนอให้อาเซียนเราเนี่ยเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรือว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดอาหารการผลิตโลจิสติกนะคะการเงินดิจิทัลสุขภาพและทักษะนะคะแล้วก็ทำให้ผลประโยชน์จากการเชื่อมโยงเหล่านั้นเนี่ยกลับมาถึงกลุ่ม SMEs แล้วก็ชุมชนในประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนยกระดับการจ้างงานแล้วก็การบริการนั่นเองค่ะพี่หนุ่มก็เป็นโอกาสดีที่เราได้เป็นเจ้าภาพเรียกว่าเป็นการประชุมระดับนานาชาติระดับโลกเลยนะคะพี่หนุ่ม
0: ครับ
1: เพราะว่ามีสมาชิกถึง197ประเทศที่เขาจะต้องเดินทางมาเข้าร่วมนะคะการประชุมครั้งนี้แล้วก็คาดว่าจะมีคนที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยประมาณ 15,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวช่วยในการผลักดันเรื่องของการโรงแรมเนาะอาหารนะที่จะการท่องเที่ยวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเม็ดเงินที่จะเข้าสะพัดเข้ามาในประเทศของเราในช่วงนี้เนี่ยได้มากเลยทีเดียว
0: ครับก็ร่วมกันผลักดันนะครับให้ภูมิภาคก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาเซียนพาวเวอร์กริดนะครับนี่เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของการนำมาใช้ AI นะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับก็กังวลใจอยู่เหมือนกันนะครับต่อไปนี่ AI เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือว่าภาคเอกชนนะครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้านี่เราก็ต้องวางแผนกันดีๆนะครับว่าเราจะหางานทำได้กันหรือเปล่านะครับกับน้องๆรุ่นใหม่ที่จะเข้ามานะครับเพราะว่า AI เข้ามามีบทบาท
1: ทำได้หมดแล้ว
0: เกินนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็เรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับน้องผมครับก็ต่อมีการเตือนกันนะครับเรื่องของฝนที่จะตกหนักลงมาในพื้นที่ภาคใต้นะครับนี่ก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ขยายกันไปจนถึงวันที่19นะครับจากเดิมสิ้นสุดวันที่13นะครับในเมื่อวานก็เฝ้านะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับที่สถานีเองครับกลุ่มก็เฝ้าดูนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตกมานิดนึงนะครับตกปล่อยๆแล้วก็ตอนเช้าก็อาจตกลงมาปล่อยๆด้วยนะครับก็คิดว่าฝนจะตกหนักวันนี้หรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่ตกนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าอย่าเพิ่งประมาทกันนะครับเพราะว่ายังไม่หมดฤดูฝนนะครับเพราะว่าฝนในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ก็น่าจะหมดปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเข้าสู่เดือนธันวาคมนะครับน่าจะหมดฤดูฝนกันนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับไปดูปริมาณน้ำฝนค่าเฉลี่ยสะสมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งปกตินี่จะอยู่ที่2,700มิลลิเมตรนะครับน้องหงครับท่านผู้ฟังครับบอกว่าตอนนี้นะครับอยู่ที่1,190มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่ายังไม่ถึงครึ่งนะครับของค่าปริมาณฝนเฉลี่ยที่ตกนะครับดังนั้นนะครับเรื่องของปีหน้านะครับเอลนีโญก็จะเกิดเรื่องของภาวะภัยแรงกันนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าประมาทนะครับเตรียมอุปกรณ์ที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ด้วยนะครับต้องมีแผนสำรองกันเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำตื้นนะครับที่อยู่นะครับหลายหลังนะครับนี่จะอยู่แถวนอกๆไหนเขาก็จะมีบ่อน้ำตื้นที่ขุดกันเอาไว้นะครับหรือว่าอาจจะมีโอ่งมีไหมีถังอะไรก็เก็บกักน้ำกันนะครับให้ใช้อุปโภคบริโภคกันนะครับกับภาวะของฝนที่จะขาดช่วงหรือว่าน้อยลงนะครับในปีนี้นะครับในปีนี้ปีหน้านะครับปีหน้าก็จะ จะเข้าสู่ปี70นะครับก็ฝนอาจจะน้อยนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่า2เดือนที่เหลือกว่าๆเนี่ยฝนมันจะตกมากแค่ไหนนะครับก็ต้องติดตามเรื่องของฝนกันนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับสามารถโทรเข้ามาพูดคุยทักมาทักทายได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามานะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอเพลงแฟชั่นเกี่ยวแขนนะครับของคุณโรมศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ
1: ค่ะ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกับบทเพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับอาจจะเปิดผิดเพลงนะครับเพราะว่าหาเพลงที่ขอกันไม่เจอนะครับสำหรับเพลงของคุณเรนูเบญจวรรณนะครับก็ต้องขออภัยท่านฟังที่รับฟังจากจังหวัดชุมพรด้วยนะครับเปิดเพลงคุณหมอคาแทนนะครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาขอใหม่นะคะเลือกมาหลายๆเพลงเลยเดี๋ยวพี่หนุ่มเปิดให้นะคะพี่หนุ่มคะเชื่อมโยงกับในช่วงแรกที่เราพูดถึงว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ใช่ไหมคะซึ่งในห้วงของการประชุมที่เป็นแบบ1อาทิตย์เนี้ยนะคะก็มีอีกงานนึงที่เป็นงานสำคัญระดับโลกเลยที่จัดในห้วงเดียวกันนะคะคือเวทีเสวนานะคะ CNN Global PerspectiveSteve in Bangkok นะคะซึ่งนายกน่ะก็ได้เรียกว่าร่วมมือกับ CNN นะคะซึ่งเป็นสื่อดังระดับโลกเนาะ CNN ก็เป็นสื่อของจีนนะคะก็เลือกกรุงเทพเนี่ยเป็นที่จัดการเสวนาครั้งนี้นะคะเป็นเรียกว่าครั้งแรกในเอเชียเลยก็ว่าได้นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวเปิดงานเสวนา CNN Global Perspective นะคะ in Bangkok โดยมีนางสาวเอเลน่าลีนะคะรองประธานอาวุโส CNN Worldwide ให้การต้อนรับณโรงแรม The Ritz-Carlton กรุงเทพนะคะนายกก็ยินดีค่ะที่ CNN เนี่ยได้จัดงาน CNNGlobal Perspective นะคะซึ่งต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงาน CNN Countdown นะคะเมื่อปีที่ผ่านมาโดยการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการจัดในห้วงเดียวกับที่มีการประชุม IMF World Bank GroupAnnual Meeting 2026นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่ผู้นำแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายนะคะที่จะมีบทบาทต่อการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนทั่วโลกเนี่ยจะได้มาประชุม IMF ด้วยเนาะแล้วก็มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยก็จะได้มีเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่มีต่อชีวิตประจำวันของประชาชนนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าการขับเคลื่อนเป้าหมายของแนวคิดที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เนี่ยเรามีแนวคิดนะคะว่า Thailand's New Horizons นะคะ Empowering People Building Resilience นะคะซึ่งหมายถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีทักษะที่จำเป็นต่อการปรับตัวแล้วก็การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศนะคะควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของภาคธุรกิจนะคะและการกระจายโอกาสให้ถึงประชาชนในวงกว้างซึ่งท่านนายกก็เน้นย้ำว่าการที่เราจะขับเคลื่อนเป้าหมายนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้แค่เพียงภาครัฐเท่านั้นนะคะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจสถาบันระหว่างประเทศแล้วก็ชุมชนนะคะซึ่งต่างมีประสบการณ์แล้วก็แนวคิดที่สามารถที่จะนำมาต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้นะคะโดยประเทศไทยก็พร้อมที่จะเปิดรับความร่วมมือที่จะช่วยพัฒนาทักษะแล้วก็สร้างองค์ความรู้ใหม่แล้วก็เชื่อมโยงผู้ประกอบการและประชาชนไทยเข้ากับโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกนะคะก็ท่านก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยกับคนไทยสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพนะคะดังด้านของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็บรรยากาศของเมืองหลวงนะคะตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยจะได้มีความสุขตลอดการพำนักในประเทศไทยค่ะก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ๆเลยในช่วงนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยเราจะเปิดบ้านต้อนรับคนจากทั่วโลกนะคะมาสัมผัสเสน่ห์ของความงดงามบรรยากาศอาหารวัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยของเรานะคะ
0: ครับนอกจากว่ามาประชุมแล้วนะครับก็ได้มาสัมผัสถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับ35ปีแล้วนะครับเมื่อครั้งก่อนนะครับก็นับจากครั้งแรกนะครับที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะครับก็ห่างกัน35ปีนะครับครั้งนี้ก็มีการจัดการประชุมกันนะครับ IMF นะครับ World Bank นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ต้อนรับกับผู้ที่ร่วมเข้ามาเดินทางเข้าประชุมนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการนำเข้ามาใช้นะครับกับเรื่องของ SME ด้วยนะครับประเทศไทยก็ต้องพึ่งพา SME นะครับในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเรื่องของแรงงานต่างๆแล้วก็เรื่องของการจ้างงานด้วยนะครับในต่างจังหวัดนี่เราก็จะเห็นว่าการจ้างงานที่มีขนาดใหญ่นี่ก็อาจจะน้อยนะครับบางทีการทำงานอยากจะมีเทคโนโลยีที่มันทันสมัยก็ต้องเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครหรือว่าทางภาคตะวันออกนะครับซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับดังนั้นพื้นที่ที่เป็นส่วนภาคใต้นะครับเราก็จะพึ่งพาเรื่องของการเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับทั้ง ยางพารานะครับหรือว่าปาล์มน้ำมันหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุเรียนนะครับเรื่องของมังคุดนะครับที่เป
1: ็นกองรังสาดเนาะช่วงนี้ออกม
0: า
1: ใช่
0: นะครับออกมามากนะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับของพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารทะเลนะครับอาหารกระป๋องนะครับหรือว่าปลาสดๆนะครับปลาทะเลสดๆที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทยนะครับก็ต้องซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอย่างกุ้งมังกรนะครับทางฝั่งอันดามันนี่ก็เป็นไฮไลท์นะครับสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของพื้นที่นะครับที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเรื่องของเทคโนโลยีก็จะเข้ามาทดแทนไม่ได้นะครับการเพาะเลี้ยงก็อาจจะมีมาส่วนช่วยเข้ามาช่วยนะคร
1: ับ เสริมให
0: ้ใช่ช่วยเสริมอย่างเช่นอย่างเราปลูกพืชแล้วก็แล้วว่าพืชของเรานี่เป็นโรคขึ้นมาเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็เสิร์ชเข้าไปใน AI นะครับถามว่าโรคพืชเราเป็นโรคอะไรแล้วก็ให้ AI ช่วยในการแนะนำในการรักษาในการดูแลนะครับ
1: หรือระบบน้ำใช่ไหมคะพี่หนุ่มอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปรดน้ำเองทั้งหมดเราตั้งระบบสปริงระบบควบคุมหรือว่ามอนิเตอร์ออนไลน์ทางระยะไกลก็ได้ใช่ไหมคะก็เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาทำให้มันง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่มากยิ่งขึ้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะก็อาจจะต้องศึกษาแล้วก็เลือกเอาเฉพาะด้านของสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้กับอาชีพทุกอาชีพนะผมว่าสามารถปรับใช้ได้หมดเลยนะคะสำหรับเทคโนโลยีที่พัฒนามากยิ่งขึ้นในปัจจุบันเนาะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่กล่าวไปเรื่องของเสวนา CNN Global Perspective เนาะก็เป็นเขาเรียกว่าการจัดอีเวนท์ที่เป็นเกิดขึ้นคู่ขนานเป็นอีเวนต์คู่ขนานนะคะก็จัดในระยะยาวเนี่ยคือเป็นเรื่องของการประชุม IMF World Bank ส่วน CNN Global Perspective เนี่ยก็คือจัดงานนะคะในวันนี้ก็คือ14นะคะก็จะเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของสื่อเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่จะได้มาร่วมเสวนากันซึ่งมันก็เป็นโอกาสดีที่ผู้นำต่างๆที่มางาน IMF World Bank เนี่ยเขามางานนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะได้มีโอกาสที่จะมาร่วมกับเสวนานี้ด้วยอีกครั้งนึงนะคะก็จะเป็นว่าคีย์แมนทั้งนั้นนะคะคนที่เป็นแบบเรียกว่าคนสำคัญที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิกทั้งนั้นเลยที่มาประชุมนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะอย่างแรกเลยเรื่องของโรงแรมเนาะ 15,000 กว่าคนนะคะพี่หนุ่มก็จะมีการแบบว่าเงินสะพัดเข้ามานะคะเพราะว่าเวลามีการประชุมระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายให้นะคะเราออกในเรื่องในส่วนของการประชุมนะคะแล้วก็อาหารบางมื้อที่จะต้องเลี้ยงแขกแต่ว่าส่วนอื่นนะคะเป็นที่พักเรื่องของค่าที่พักค่าอาหารส่วนอื่นนะคะเขาก็จะต้องออกเองเขาก็ต้องมีบัดเจ็ตนะคะมีเงินงบของเขาในการเดินทางมาเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้แหละค่ะก็จะสะพัดเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วก็เรื่องของการที่เราจะได้สอดแทรกเนาะเขาเรียกว่าพรีเซนต์นำเสนอนะวัฒนธรรมความเป็นไทยเข้าไปในการประชุมครั้งนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามันมีการใช้สินค้านะคะ GI นะคะของแต่ละจังหวัดเนี่ยเข้ามาทำเป็นอาหารในการเลี้ยงต้อนรับด้วยนะคะพี่หนุ่มของนครรู้สึกว่าจะใช้เป็นโกโก้นะคะจะเป็นเข้าไปทำเป็นอาหารว่างเสิร์ฟให้กับผู้นำนะคะนอกจากนั้นก็จะมีแบบของ GI จังหวัดอื่นๆที่นำมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษเสิร์ฟให้กับผู้นำด้วยก็เป็นโอกาสดีที่เรานำเสนอว่าเรามีดีอะไรบ้างให้เขาเห็นนะคะ
0: ก็เป็นในส่วนของอาหารด้วยนะครับก็หลายแห่งก็มีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นกันด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะพี่หนุ่มวันนี้มีมาเรียกว่าเตือนภัยกันอีกละกันเนาะเพราะเราพูดกันเรื่องของAI ออนไลน์ดิจิทัลต่างๆนะคะมันก็เข้ามาเกี่ยวโยงกับทุกอาชีพทุกงานนะคะแล้วก็เรื่องของการขายซื้อขายออนไลน์ด้วยนะคะก็จะเดี๋ยวนี้เนาะเราก็นิยมการช้อปปิ้งออนไลน์ TikTok Shopee ต่างๆนะคะเราก็รู้สึกว่าสั่งของแล้วมันง่ายนะคะมีให้เลือกเยอะมากมายแต่ว่าก็จะมีภัยนะคะที่ตำรวจเนี่ยออกมาเตือนเหมือนกันเรื่องของการซื้อของออนไลน์อย่าหลงกลเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็ระวังของปลอมโปรปังเนี่ยอาจจะทำให้ผิวหน้าพังได้อันนี้เขาเตือนในแง่ของสินค้าประเภทเครื่องสำอางค่ะก็คือเมื่อวันที่14ตุลาคมนะคะวันนี้นะคะพันตำรวจโทหญิงนะคะบุญยนุชพงษ์อิสวรานันท์ค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเตือนภัยนะคะช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะ ให้ระมัดระวังนะคะการตัดสินใจซื้อเพราะโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าอาจจะได้ของปลอมแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยโดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องสำอางนะคะสินค้าแฟชั่นแล้วก็ความงามรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยว่าข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า ACFC นะคะพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการหลอกลวงซื้อขายสินค้าทางออนไลน์เนี่ยยังเป็นภัยอันดับออนไลน์อันดับหนึ่งนะคะโดยประเภทสินค้าที่หลอกซื้อขายกันมากที่สุดเนี่ยก็คือสินค้าประเภทความงามแฟชั่นแล้วก็เสื้อผ้านะคะซึ่งการหลอกลวงก็มีหลายรูปแบบเลยทั้งซื้อของแล้วก็ไม่ได้ของหรือว่าสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่ได้มาตรฐานนะคะโดยพันตำรวจโทหญิงบุญยนุชนะคะกล่าวว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็บุกจับโรงงานผลิตสินค้าเครื่องสำอางปลอมนะคะใช้แรงงานต่างด้าวผลิตเครื่องสำอางครีมอาบน้ำครีมบำรุงผิวแชมพูแล้วก็ปลอมตรายี่ห้อแล้วก็ฉลากนะคะบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆค่ะแล้วก็ที่เหมือนทำให้เหมือนจริงนะคะแต่ว่าภายในเนี่ยส่วนผสมเนี่ยเป็นของปลอมไม่ได้มาตรฐานนะคะแต่ว่าแพ็กเกจต่างๆเนี่ยดูแล้วเหมือนของจริงมากนะคะซึ่งส่วนผสมข้างในเนี่ยมันเป็นของปลอมแล้วก็อาจจะมีสารเคมีที่ก่ออันตรายต่อร่างกายอาจจะทำให้ผิวพังหน้าพังบางคนก็มีอาการแพ้รุนแรงนะคะก็โดยมีการจับกุมในครั้งนี้เนี่ยก็มีการยึดของกลางได้จำนวนมากนะคะซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็พบว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยจะถูกนำไปจัดโปรโมชั่นนะคะราคาถูกทางออนไลน์อย่างเช่นพวกโปร1แถม1นะคะพวกแบบดีลพิเศษราคาถูกต่างๆล่อใจให้คนเนี่ยซื้อในช่วงในโลกในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยประชาชนค่ะก่อนตัดสินใจซื้อก็ก่อนที่จะกดตะกร้านะคะก่อนโอนก็ให้เอ๊ะสักนิดนึงนะคะว่ามันถูกขนาดนี้จริงหรอมันจะได้กำไรไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าเห็นแต่ความเรียกว่าราคาถูกหรือว่าคุ้มราคานะคะแต่ว่าได้ของไม่ดีไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานมาเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยแบบได้รับอันตรายในด้านของความงามแทนที่จะงามเนาะแทนที่จะปังก็เป็นพังแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่หนุ่มก็ต้องระวังกันนะคะมาเตือนภัยกันค่ะ
0: ครับก็ดูกันให้ดีนะครับอย่าเห็นแก่ราคาถูกนะครับฟังครับซื้อของออนไลน์นะครับก็ให้ดูจากแพลตฟอร์มที่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลายแพลตฟอร์มนะครับให้เลือกซื้อกันนะครับ
1: ก็คือส่วนตัวเนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะเราก็ซื้อเครื่องสำอางเราเข้าใจเลยเรื่องนี้นะคะยิ่งดีลแบบว่า10 10 11 11อะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงเดือนช่วงอะไรที่แบบว่าเขาจะจัดโปรกันแบบว่าโอ้โหลดทั้งลดทั้งแถมทั้งแจกอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาทำได้ขนาดนี้นะมันก็มีอีกวิธีนึงนะคะก็คือแพ็กเกจเหมือนแต่ข้างในไม่ใช่นะคะ
0: ก็อาจจะเป็นของปลอมมาก็ได้นะครับก็ต้องดูกันนะครับเรื่องของภัยออนไลน์นะครับที่นำมาเตือนท่านผู้ฟังนะครับซื้อของนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะซื้อของนะครับเรื่องของภัยออนไลน์อื่นๆนะครับก็มีด้วยนะครับอาจจะเป็นการส่งลิงก์มาหรือว่าเดี๋ยวนี้นะครับการส่งหนังสือไปที่บ้านแล้วก็มีตามีคุดอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็มี QR code ให้สแกนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็พัฒนากันไปถึงแบบนั้นแล้วนะครับก็อย่าไปสแกนนะครับถ้าเกิดมีหนังสือที่อ้างว่าเป็นหนังสือราชการแล้วก็ให้สแกนแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆนะครับก็อย่าไปกรอกข้อมูลนะครับไม่มีนโยบายที่จะให้สแกนแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับให้เชื่อไว้ก่อนเลยนะครับว่าส่งหนังสือไปแล้วก็มีการแปะ QR code มีลิงก์ให้กรอกข้อมูลต่างๆนะครับก็เป็นของมิจฉาชีพนะครับที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงก็เป็นมุกที่มิจฉาชีพนะครับนำมาใช้นะครับหรือว่าอย่างหลอกให้รักนะครับ
1: มี
0: บ
1: างคนโรแมนสแกมเป็นยังไงคะพี่หนุ่มเล่าให้ฟังหน่อย
0: ไม่เคยโดนนะครับไม่เคยโดนนะคร
1: ับ ถึงว่ามีประสบการณ์
0: ร้องไม่มีนะครับ
1: คือเราจะติดตามจากข่าวได้บ่อยครั้งเลยเนาะส่วนโรแมนสแกมส่วนใหญ่ก็คือเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มใกล้เกษียณด้วยนะเหมือนเกษียณแล้วแล้วก็มีเงินใช่ไหมคะก็ถ้ามีเงินแต่มีความเหงาบางท่านก็อาจจะแบบว่ามีอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เงาอยากมีคนพูดคุยด้วยก็มีการทักไปไลน์ไปหรือว่า TikTok หรือว่า Facebook อะไรต่างๆเข้าไปแล้วพูดคุยก็อาจรู้สึกเคลิบเคลิ้มไปได้นะคะแล้วก็โอนไว
0: โอนไวด้วยนะครับเห็นโปรไฟล์ก็สวยนะครับแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้านะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI กันหมดแล้ว

0: ถ้าเกิดว่าพี่หนุ่มกับน้องหงโทรไปไหนนะครับไปยืมตังค์นี่ก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นตัวปลอมนะครับถึงแม้ว่าเงินเดือนจะไม่เยอะนะครับแต่ก็
1: ไม่มีด้วย
0: เอาละครับฟังครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลาดไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลาดไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีนะครับที่ร่วมรับสัญญาณกันนะครับวันนี้ลากันด้วยบทเพลงตังเก้นะครับของคุณพงเทพกระโดนชำนาญนะครับนี่ขอกันเข้ามาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณสมเดชหนูแดงนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามเรกุล
1: ค่ะหงปัทภรีเจิมสิริลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 甜品。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ขณะที่การเปลี่ยนที่มางบของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ต้องรอให้เสนอร่างกฎหมายมาก่อน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามวาระปกติโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลายเรื่องพร้อมคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในประเด็นสำคัญต่างๆส่วนโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพยังไม่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ขณะที่กรณีสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เตรียมปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณหลังผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นมากกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องรอให้ผู้เสนอร่างกฎหมายส่งเรื่องเข้ามาก่อนจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงกรณีพบน้ำสีดำและฟองลอยเหนือผิวน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เกิดจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยยืนยันไม่ได้ปนเปื้อนสารเคมี
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงกรณีที่มีการตรวจพบการระบายน้ำณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่มีลักษณะเป็นน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นและมีฟองสีขาวลอยเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากว่าจากการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีสาเหตุมาจากการระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่อยู่อาศัยลงสู่คลองและลำน้ำสาธารณะโดยมวลน้ำดังกล่าวได้ผ่านการสะสมและเกิดการย่อยสลายทำให้น้ำมีลักษณะสีดำคุณภาพเสื่อมโทรมและมีปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำส่วนฟองที่ปรากฏขึ้นเกิดจากกลไกทางกลศาสตร์ขณะทำการสูบน้ำเสียที่มีออกซิเจนต่ำขึ้นมาและไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนสารเคมีสำหรับแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามและดำเนินงานโดยเบื้องต้นกรมพัฒนาที่ดินได้นำสารเร่งซูเปอร์เข้าช่วยบำบัดน้ำเสีย

0: และเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูสุขภาพประชาชนหลังน้ำลดจัดทีมแพทย์เชิงรุกลงพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้ครอบคลุม8เขตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครดูแลสุขภาพประชาชนช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องทั้งดูแลผู้ป่วยในศูนย์พักพิงเยี่ยมบ้านและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยให้บริการแล้วเกือบ 30,000 ครั้งส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดได้จัดทีมแพทย์36ทีมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยาและอุปกรณ์ทำแผลกว่า 5,000 ชุดและเตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครั้งใหญ่วันที่16ตุลาคมนี้จำนวน10จุดครอบคลุม8เขตพร้อมเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านตามปกตินักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักศึกษาชาวแอลเบเนียออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงศึกษาธิการแอลเบเนียในกรุงติราน่าเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ย่ำแย่รวมทั้งยังมีนักศึกษาหลายคนประสบปัญหาในการหาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนยังแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลและปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมขณะที่นางอัลบาน่าโคชิลรองนายกรัฐมนตรีแอลเบเนียกล่าวหาว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ก่อเหตุความรุนแรงด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างไร้เหตุผลส่วนรัฐบาลแอลเบเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ประท้วงที่ก่อเหตุความวุ่นวายได้หลายคน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี Medco Energy Thailandผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ติดตามรับฟังรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 125,000 ล้านบาท
6: ตั้งแต่ลลิดาเพื่อทวีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการสร้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนเสริมความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาการเงินอิสลาม
7: นายเอกนิติทิติคันธภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือสวิตภาชีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่2ของบรูไนดารุสสลัมในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่กรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กับ Brunei Investment Agency พร้อมหารือแนวทางสร้างเสถียรภาพการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินของบรูไนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเพิ่มโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืน นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: พลตำรวจเอกดิติพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามสถานการณ์และกำกับมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่13จนถึงช่วงเช้าวันที่14ตุลาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์5ถุงเล็กและอุปกรณ์การเสพยาเสพติด3ชุดจึงประสานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีรับตัวบุคคลและของกลางไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเน้นการป้องกันเหตุเชิงรุกการตรวจคัดกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: หนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึงซีฟู้ดคิดถึงเราทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรนะครับ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
3: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกร

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

นัตถิราคะสมุอัคคิไฟเสมอโดยราคะไม่มีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับบ๊ายๆยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบาวกอยกิติพงษ์พนมสวรรค์นาเดิมนะครับ15:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา16:00 นจากนี้เป็นต้นไปนะครับมาฟังเพลงลูกทุ่งรวมสมัยลูกทุ่งเก้าไทยซากอนอยู่เก้าแล้วก็เพลงลูกกรุงด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ยังคงให้การติดตามนะครับเราก็ต้องกราบขออภัยเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยก็เลยห่างหายไปนะครับไม่ได้มารับชายโดยการเปิดเพลงให้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงได้รับชมรับฟังกันนะครับต้องกราบขออภัยด้วยวันนี้มาแล้วครับมาแล้วพร้อมกับเพลงพริ้วเพลงพริ้วที่ข้อกันเข้ามาแล้วครับเช่นเพลงแรกนี้นะครับก็เช่นเคยเป็นการขับร้องจากนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานเช่นเคยและครับสายันสัญญาเพลงนี้ชื่อว่ากาเอ่ยกานะครับเป็นการประพันธ์จากครูกองกาดกำแห้งนะครับเช่นเคยและครับลวงเหล็กประธานสภากาแฟนาวัดนะครับเข้ามาวันนี้บอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับพี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปาติสนาวพรพี่พานีสวทชุมพรพี่มีบุญคุณกระทิงนะครับประจิตทุงคาพี่ขดทายางพี่วิเชียนพรหมซีหลวงไก่สาวจีสายหยักแล้วก็หลวงไข่สาวมาหมู่7นะครับขุนแดงจันทร์รัตซ่าหยักลุงคิดหมู่8ผู้ใหญ่เหล็กแล้วก็รวมถึงขุดอ่อนสุภาด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีทีน่ารักเช่นเคยนะครับวันในทีไม่ได้จัดนี่จะโทรถามทันทีแล้วครับประมาณสัก15:00 นนะครับ15 นาทีไม่ได้ยินเสียงจิงเกิลรายการลูกทุ่งบันเทิงแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงบอกอยก็จะโทรมาทันทีเลยนะครับขอบคุณทีเป็นห่วงนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพุธที่14 ตุลาคมนะครับ2569วันนี้ตรงกับวันขึ้น3 ค่ำเดือน 11นะครับปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้ถอยรถไม่ออกจากอู้ได้นะครับการงานโดดเด่นจากงานราชการนะครับแล้วก็กิจการที่เกี่ยวกับบ้านเมืองแล้วก็สถาบันการเงินนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสซาผัดมุนเวียดีประคองตัวได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักวันนี้บรรยากาศแฝงไปด้วยความตึงเครียดแล้วก็อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งจากทิฏฐิอุดมการณ์ไม่ตรงกันนะครับคู่รักพึงประคองจิตใจแล้วก็เรียกเลี่ยงวาทะทางการเมืองให้อภัยกันนะครับในส่วนของคนโสดนะครับก็ยังคงต้องระมัดระวังคนอารมณ์ร้อนรุนแรงนะครับเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตในวันนี้นะครับช่วงเวลาดียุ่นวันนี้นะครับอยู่ที่เวลา8:39 ไปจนถึงเวลา11:00 นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลา13:49ไปจนถึงเวลา14:30นะครับสีมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็ที่คาดไม่ได้ก็คือสีเขียวนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพุธนั่นเองนะครับสีอัพโชควันนี้เป็นสีชมพูแล้วก็สีส้มส่วนทิศมงคลวันนี้นะครับเป็นทิศเนื้อนะครับพยานให้ฮันนาไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็รวมถึงความสำเร็จด้วยนะครับวันนี้เป็นวันราคาท้าทองเล็กภาษาจีนเรียกว่าซิงอิ่วนะครับถูกจะโลกกับคนที่เกิดปีมะโรงปีชะลูแล้วก็ปีมะเส้งด้วยนะครับท่านที่เกิดปีเถาะวันนี้ก็บอกว่าระวังภัยปะทะรุนแรงนะครับภัยปะทะรุนแรงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางรัสเซียสับฉับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดแล้วก็สำหรับทันทีเกิดปีชวดนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องอึดอัดใจจากคำพูดนะครับแล้วก็ข้อตกลงที่อาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือทุกเอาเปรียบเบียดพ้นประโยชน์นะครับสำหรับบุตรล้านหรือว่าเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีจิตใจรักความถูกต้องนะครับมีเกียรติยศมีสติปัญญาไว้พริบดีเป็นเลิศเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้างโดยความยืดหยุ่นและก็ประนีประนอมเพื่อความเจริญมั่นคงในอนาคตนั่นเองนะครับมาฝากถูกวันเลยนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงแต่เกิดว่าเมื่อได้ทีเบื่อนะครับรูปแบบรายการที่ควรจะให้ปรับเปลี่ยนนะครับแบบในยังไงก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่077511403แล้วก็077504101นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับแต่วันนี้
มีการเข้ามาแล้วหลายคนเช่นกันนะครับเป็นทาง Facebook Live นะครับทาง Facebook Live เป็นไลฟ์สดจากสวทชุมพรทางเพจ Facebook นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์แล้วก็กดรูปหัวใจนะครับรัวเลยก็ได้นะครับเป็นการให้กำลังใจนะครับรวมถึงเป็นการเพิ่มการมองเห็นนะครับเพิ่มการมองเห็นสำหรับเพื่อนๆของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับนี่ก็บอกทุกวันเช่นกันนะครับจะได้ไม่ลืมกันนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงเงารักครับเพลงนี้อิ๋วเพ็ญพยมนะครับกับไบรอันนะครับจากวงนพเก้าเมื่อในอดีตที่ผ่านมาแล้วครับหลายปีเลยทีเดียวพี่วันเพ็ญคุณกระทิงข้อมานะครับข้อมาตั้งแต่เมื่อวานตาวาบันเอิญผมไม่ได้มาดำเนินรายการนะครับมาชดเชยให้ในวันนี้พี่วันเพ็ญบอกว่าหมอภัยพี่สายุทธนะครับพี่วิเชียรพรหมซี่พี่วิรัตสุขหมวงนะครับพี่ทะนงพี่ขดทายางปาติสนวาพรพี่มีบุญคุณกระทิงหลวงเหล็กสาวห้อยนะครับผู้ใหญ่เหล็กรวมถึงหนองก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงนะครับเป็นเพลงด้วยรักและผูกพันนะครับเป็นเพลงไทยซากคนไหนดีเช่นกันนะครับทั้งสองเพลงเลยแต่ว่าเพลงนี้พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเป็นผู้ขับร้องไว้นะครับสาวจีเข้ามาบอกว่ามอภัยวัยรุ่นยุค90ทุกคนเลยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับช่วงนี้เงารักแล้วก็ด้วยรักและผูกพันนะครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกา27นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังขอบคุณแฟนเพลงทุกฐานแล้วครับแล้วก็ขอบคุณมากมายเลยวันนี้แล้วก็ขอกราบแทบตักทุกฐานเลยนะครับวันนี้ข้ออันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวคิดว่าคงไม่ทันได้ทุกเพลงแน่ๆเลยนะครับแต่ว่ายังไงเสียพ่อไม่เคยทิ้งนะครับเพลงที่ทุกฐานเข้ามาท้าสมมุติว่าวันนี้เปิดท้ายไม่ทันนะครับผมจะต่อให้ในวันต่อไปทุกครั้งไปนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับวันนี้เยอะแยะเลยทีเดียวผมจะลิสต์ทีละรายชื่อก็แล้วกันนะครับรวมถึงที่โทรศัพท์เข้ามาด้วยทางในคอมเมนต์ของ Facebook Live ด้วยนะครับรวมถึงในหลายกลุ่มหรือว่าหลายส่วนตัวกันแล้วแต่นะครับมีเข้ามาเยอะเลยทีเดียวเอาเป็นว่าตอนนี้ใน Facebook Live ก่อนละกันนะครับที่เข้ามาคนแรกคุณออนสุภาคนช่วยนะครับคุณออนสุภาคนช่วยน่ารักจริงๆเลยนะครับเข้ามาคนแรกเลยท่านสมบัติมันยืนนะครับท่านบอกว่าวิทยุเสียงชัดเจนดีนะครับวันนี้พี่ปราโมทบุญชาตาหรือว่าหลวงเหล็กนะครับเข้ามาแล้วพี่สายุทธสุพรรณวงศ์พี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับบอกว่ารับชมอยู่หนองก้อยนะครับพี่สายุทธเช่นกันนะครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะนะครับท่านสมบัติมันเยือนนะครับบอกว่าดีเจบอก้อยขอฟังเพลงแฟชั่นสตรีนะครับของสดใสรุ่งโพทองแฟชั่นสตรีอาจารย์นายเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีการข้อกันล่วงหน้านะครับไม่ไปได้นะครับจะเกิดไงเสียผมก็จะต้อนให้ในวันพรุ่งนี้เช่นกันแหละครับนาชอบแลมเพชรนะครับบอกว่ารับฟังอยู่ครับนะครับรับชมรับฟังอยู่ด้วยนะครับหลวงใกล้รัวซาจีซาหยักนะครับรับชมอยู่ขานะครับพี่ปราโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมอยู่ครับนาชอบนะครับนาชอบบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ขอฟังเพลงเซรีสักเพลงนะครับเปลวไฟที่ปลายเทียนนะครับเอาเป็นว่าไม่ทันแน่นอนเลยนะครับวันนี้ผมต้องให้ในวันพรุ่งนี้นะครับนาคุ้มหรือว่านาชอบแลมเพชรนะครับพี่เล็กจุ่มแซงนะครับเข้ามาแล้วนะครับพี่สุนันสุวรรณชัดหรือว่าเบานันทำซิ่งนะครับปัจจุบันเป็นเบานันคุณกระทิงแล้วนะครับเนื่องจากว่ากลับบ้านมาล้างจานให้เมียแล้วนะครับแกบอกว่าพันนันนะครับวันนี้ข้อเพลงมาด้วยนะครับเบานันข้อเพลงอะไรนะครับรำวงกลัวเมียนะครับนี่จะอาจจะเข้าตัวบางนิดหน่อยแล้วครับเบานันรำวงกลัวเมียนะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดไฮพี่เล็กจุ่มแซงหรือว่าโกเต้งนะครับบอกว่าวันนี้รับชมอยู่ที่บ้านเข้าหน่อยท้ายางครับขอบคุณยางสูงเลยนะครับโกเต้งพี่ประเทืองแซงสุวรรณนะครับบอกว่าวันนี้สวัสดีครับชมอยู่ครับวันนี้ข้อฟังเพลงชุมทางเข้าชุมทองนะครับเวอร์ชันของออสโอพาร์ตม็อบเม็ดมิตรรักแฟนเพลงของดีเจบ่าวก้อยด้วยนะครับแล้วก็พิเศษบ่าวก้อยด้วยขอบคุณพี่ประเทืองแซงสุวรรณยางสูงนะครับยังไงเสียผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณเอ็กเวอคุณเอ็กเออาร์คอกาแควนะครับเรียกว่าปลัดเอกนะครับปลนี้ก็ทันก็เป็นปลัดอยู่อบต.ฮาดผันไกรนะครับเป็นเพื่อนกันมานานเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อไม่กี่วันนี้ก็ได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการรอยเรื่องเมืองเราฟังเอาไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้องอะไรนะครับเดี๋ยวผมดูสักนิดเรื่องข้องโครงการเปลี่ยนรถไฟรถจักรยานยนต์ให้สว่างเดินทางปลอดภัยนั่นเองนะครับก็ขอให้กิจการไม่ใช่นะครับกิจกรรมนะครับสำเร็จโดยดีนะครับงานจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็คุณอรสุภานะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆนะครับเพลงเพราะๆนี่มาถึงว่าคำว่าขอบคุณนี่ต้องขอบคุณแฟนเพลงรายการด้วยแล้วก็ขอบคุณดีเจบ่าวก้อยด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีคนใดคนหนึ่งก็เพลงก็ไม่มีเปิดให้ฟังนั่นเองนะครับขอบคุณยังสูงพี่ขดทายางนะครับพี่ขดทายางบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับแล้วก็พี่วันแฟนบอกว่าขอบคุณค่ะน้องก้อยหมายถึงว่าเพลงเงารักนั่นเองนะครับที่เปิดผ่านผลไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมจะบอกใครอีกทีนะครับว่าเปิดทันหรือไม่ทันแล้วหรือว่าใครข้อกันเข้ามาบ้างนะครับมาถึงเรื่องราวของดินฟ้าอากาศนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรบ้านเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งด้วยส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโกอำเภอลังส้วนแล้วก็อำเภอละแม่นะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับการคาดหมายอุณหภูมินะครับวันนี้จังหวัดชุมพรบ้านเราสูงสุดอยู่ที่แค่31องศานะครับแล้วก็รู้สึกว่าไอ้น้ำในอากาศจะเยอะด้วยนะครับก็เรียกว่าความชื้นสัมผัสหรือไม่นะครับประมาณนั้นแหละครับเนื่องจากว่าในสำนักงานของสวทชุมพรนะครับเวลาเปิดแอร์ณขณะนี้นะครับเวลานี้ก็คือมีไอ้น้ำเกาะที่กระจกเต็มเลยนะครับน่าจะมีไอ้น้ำในอากาศเยอะฝนอาจจะตกในอีกไม่ช้านั่นเองนะครับ แล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะครับแค่24องศานะครับน่าจะเป็นตอนกลางคืนนั้นแหละครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:07 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 นนะครับในส่วนของนานทะเลจะขึ้นเต็มที่เวลา 6:00 นก็ไปครับจะขึ้นเต็มที่เวลา 13:01 นนะครับแล้วก็ลงเต็มที่ไม่มีพยากรณ์นะครับภาษาบ้านเราเขาอาจจะเรียกว่าน้ำทะเลตายนั่นเองนะครับน้ำตายก็ไม่มีขึ้นไม่มีลงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวมาฝากทุกวันเช่นกันนะครับมาถึงก็อาจจะพูดไวเบ็ดสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าจะให้ทันนะครับต่อการเปิดเพลงตามคำข้อมานะครับถ้าพูดมากไปเดี๋ยวก็จะเพลงก็จะเปิดได้หน่อยลงด้วยนะครับก็ย้ำกิจกรรมนะครับของปลัดเอกอีกสักนิดนึงนะครับของคลับสเตชันนะครับชมรม AR ซับAR คอกาแควนะครับคอกาแควนี่ก็คือแควนั่นแหละครับสระแอร์ขอควายหัวแว่นนะครับเมื่อกสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นเองนะครับบอกว่าคลับสเตชันชมรม AR คอกาแควนะครับร่วมกับงานจราจรสภ.เมืองชุมพรนะครับจะจัดโครงการเปลี่ยนรถไฟรถจักรยานยนต์ให้สว่างเดินทางปลอดภัยนะครับในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะครับกิจกรรมก็คือนี่ก็คือเป็นกิจกรรมของจิตอาสานะครับจิตอาสาแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นของVR นะครับของวิทยุสมัครเล่นนั่นเองนะครับที่ท่านปลัดเอกได้เป็นสมาชิกอยู่นั่นเองนะครับโดยกิจกรรมนะครับตัวเช็คเปลี่ยนรถไฟรถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับแจกหมวกกันน็อกด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่พร้อมนะครับผู้ที่ไม่พร้อมเนี่ยอาจจะรีบจนลืมนะครับหรือว่าถูกขโมยไปนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อเพื่อมาจะใช้งานเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับทีมชมรม AR คอกาแควก็จะมีแจกด้วยนะครับแจกด้วยแต่ว่าการแจกนี้ก็จะต้องมีเหตุผลท่ามกันนิดหน่อยนั่นแหละครับเพื่อเป็นการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับที่แยกข้อน้อยนะครับที่แยกข้อน้อยหรือว่าไม่ใช่แยกข้อน้อยแล้วครับตรงนั้นเขาเรียกแยกไข่น้อยนะครับแยกไข่น้อยณสถานที่นะครับซี่แยกนาถุงหรือว่าแยกไข่น้อยนะครับตรงนั้นก็จะมีห้างเขาเรียกได้ไม่ใช่ห้างสิครับเขาเรียกร้านสะดวกซื้อนะครับมีสะดวกซื้อเซเว่นแล้วก็สะดวกของเชื่อเลยนะครับเจเขาเรียกอะไรร้านผมจำไม่ได้นะครับอยู่ตรงซี่แยกนั่นเลยนะครับนะสมองมันไปสักนิดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้รับประทานอาหารกินน้ำเสร็จแล้วก็นั่งพุงตึงดังตายย่อนนะครับเงียบไปนิดนึงนะครับเงียบไม่ได้เงียบนะครับเงียบเนื่องจากเงียบนั่นก็คือไม่มีเสียงด้วยรับตาด้วยนั่นแหละครับก็ตื่นมาหัวเงียนิดหน่อยนะครับกราบขออภัยด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้แล้วครับเวลา 16:00 นนะครับไปเจอกันตรงนั้นนะครับสำหรับท่านที่รถอาจจะไฟหน้าไม่ติดนะครับไฟเลี้ยวไม่สว่างขออภัยครับไฟหน้าไม่สว่างไฟเลี้ยวไม่ติดไฟเบรกไม่มีนะครับก็สามารถไปซ้อมได้ตรงนั้นนะครับฟรีนะครับฟรีขอบคุณท่านปลัดเอกกันละกันนะครับเอาละครับมาถึงเพลงทีข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับสองเพลงต่อไปนี้นะครับเป็นเพลงรำวงกลัวเมียนะครับจากการขับร้องของระพินผู้ไทยนะครับบ่าวนั้นทำซิ่งข้อมานะครับแล้วก็บอกว่าหมอภัยใครมั้งนะครับหมอภัยแฟนเพลงทุกคนนะครับหมอภัยบากอยด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเพลงน้ำตาแฟนเก้านะครับน้ำตาแฟนเก้าแต่ว่าที่ข้อมานี่คือชื่อเพลงไม่น่าจะฉายนะครับประจิตแต่ว่าในเนื้อเพลงเนี้ยชื่อเป็นเพลงน้ำตาแฟนเก้านั้นครับประจิตทุงคาข้อมานะครับประจิตลองฟังดูนะครับน่าจะเป็นเพลงนี้แต่ว่าจากการรับโทรศัพท์ของผู้รับโทรศัพท์อาจจะฟังผิดเพี้ยนไปหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับแต่เพลงที่ประจิตข้อมาไม่ใช่แต่ว่าพอผมเซิร์ชเข้าไปเนี่ยเหนือ5เกียร์กับเรื่องแฟนเก้านั่นเองนะครับสดใสรุ่งโพทองเป็นผู้ขับรองเอาไว้นะครับประจิตทุงคาข้อมานะครับขอบคุณประจิตนะครับประจิตบอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้นั่นแหละครับเอาละครับช่วงนี้รำวงกลัวเมียแล้วก็น้ำตาแฟนเก้าครับ

0: ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกำลังอยู่กับรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับทุกวันนะครับสิบห้านาฬิกาสิบนาทีโดยประมาณไปจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับก็จริงๆแล้วนี้นะครับวันนี้ผมจะมีเรื่องของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพลงนะครับประวัติของเพลงบางเพลงแต่ว่าอาจจะไม่บอกวันนี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าลาประวัติเนี่ยนะครับก็จะต้องเปิดเพลงที่ผมลาว1เพลงนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เพลงข้อกันเข้ามาประมาณสัก13 14เพลงนะครับเพิ่งเปิดไปได้แค่5เพลงเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับปลื้มจิตเป็นอย่างสูงเลยนะครับปลาปลื้มเป็นอย่างหญิงท่านใดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับขอเพลงกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับอาจจะคิดถึงดีเจบอกอยด้วยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานไม่ได้จัดนะครับขอบคุณอย่างสูงแล้วครับไม่ว่าจะเป็นนี่อาจจะเปิดทันหรือไม่ทันก็ได้อีกสักครั้งนึงนะครับลองเปิดดูก่อนความรักเมื่อยาคมนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาลุงยูนนะครับลุงยูนนะอบต.บางน้ำจืดนะครับบอกว่าลุงยูนคิดถึงนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับแม่นบอกกับผู้รับโทรศัพท์นะครับพี่ผานีนะครับว่าฟังมาเป็นเวลานานนะครับคิดถึงดีเจบอกอยด้วยนะครับกราบขอบคุณลุงยูนนะครับแล้วก็เพลงสิ่งเดียวสุดท้ายนะครับพี่เจี๊ยบหนาถุงข้อมานะครับพี่เจี๊ยบไม่ทราบว่าคนจดหรือว่าพี่เจี๊ยบลงก็ได้นะครับไม่ว่ากันสิ่งเดียวสุดท้ายจริงๆเราเป็นของกุ้งตวงซิดนะครับไม่ใช่กบทรงซิดนะครับคนจดอาจจะจดผิดก็ได้นะครับนี่ก็ผู้รับก็เป็นคุณมังคุดนะครับลายมือคุณมังคุดแน่นอนแล้วนะครับบอกว่ากบทรงซิดไม่น่าใช่นะครับเป็นสิ่งเดียวสุดท้ายจากกุ้งตวงซิดเรียมจินดานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยแล้วครับถ้าเกิดไม่ทันยังไงบางทีบอกแล้วครับอาจจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะครับรวมถึงเพลงเศร้านิวลุกนะครับเศร้านิวลุกนิวลุกในเมืองถึงว่ารูปชมไม่นั่นเองนะครับจากการครอบครองของโรมซีธรรมราชหรือไม่นะครับโรมซีธรรมราชอาจจะใช้นะครับพีมานะครับพีมาหมู่7คุณกระทิงรู้ปะบอกว่าพีมานะครับพีมาหมู่7คุณกระทิงนั่นเองนะครับขอบคุณอย่างสูงถ้าเกิดไม่ทันยังไงผมก็จะเมื่อไทยในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพีม่ารู้สึกว่าเป็นคู่ชีวิตของพี่ไข่หรือไม่นะครับก็ขอบคุณอย่างสูงแล้วครับที่ยังคงติดตามแล้วเขาบอกในวันที่24ตุลานะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะเลี้ยงขนมจีนที่ตลาดนัดถุงเบียร์นั่นเองนะครับถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมก็แจ้งความคืบหน้าอีกสักครั้งก็แล้วกันนะครับมาถึงเพลงกันแล้วกันนะครับที่ข้อเข้ามาประวัติเพลงหรือว่าเรื่องราวชาวลูกทุ่งข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นเพลงซิงเดียวสุดท้ายนะครับจากกุ้งตวงซิดเรียมจินดานะครับพี่เจี๊ยบนาถุงนะครับนี่ก็เป็นข้อให้กำลังใจนะครับกับพี่เจี๊ยบผู้สึงพิการนะครับพิการจากการทุกข์ทำร้ายเมื่อในอดีตนะครับแต่ว่าพยายามที่จะฟื้นฟูร่างกายแล้วครับพี่เจี๊ยบนี่รับฟังทางเครื่องรับนะครับไม่ได้ใช้โซเชียลนะครับเวลาโทรก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดาโทรเข้ามาที่เบอร์สถานีนั่นเองนะครับขอบคุณพี่เจี๊ยบคอยให้ไวๆนะครับแล้วก็เพลงแฟชั่นสตรีนะครับแฟชั่นสตรีจากการขับร้องคองสดใสรุ่งโพทองนะครับฐานสมบัตินะครับน่าจะไทยใช้ฐานสมบัติมันยืนแล้วครับเดี๋ยวผมดูอีกนิดนึงนะครับข้อเข้ามาแฟชั่นสตรีถูกต้องแล้วครับฐานสมบัติมันยืนนะครับขอบคุณทางซองฐานนะครับช่วงนี้สิ่งเดียวสุดท้ายแล้วก็แฟชั่นสตรีครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:54 น.อีกแล้วนะครับไม่มีงานเลี้ยงได้ไม่เลิกราเช่นเดียวกันนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงจากดีเจบอกอยนะครับดีเจไม่นาเก้าทางสวทชุมพรได้เป็นร้อยแม็กกะเฮิร์ตก็ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับต้องกราบขออภัยนะครับทันทีข้อเพลงกันเข้ามานะครับในช่วงนี้ที่ข้อกันเข้ามาแล้วก็ผมเปิดให้ไม่ทันนะครับผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเอาเป็นเพลงแรกเลยเดียวกันนะครับเพลงความรักมันอยากคมนะครับที่ลุงยูนเข้ามาลุงยูนนะอบต.บางน้ำเจ็ดนะครับผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เศร้าเนวลุกนะครับพีม่ามูเจ็ดคุณกระทิงพรุ่งนี้เช่นกันนะครับแล้วก็เปลวไฟที่ปลายเทียนนะครับเซรีลุงสว่างนะชอบแลมเพ็ดนะครับเพลงนี้มีความยาว6นาทีกว่าเลยนะครับผมก็จำเป็นตรงยังไงก็เสียก็ผมต้องเผื่อเวลาไว้นะครับในวันพรุ่งนี้นะชอบแลมเพ็ดเข้ามานะครับแล้วก็เพลงชุมทางเข้าชุมทองจากการขับร้องของออดโอภัสทศพรนะครับพี่ประเทืองแสงสุวรรณนะครับกราบขออภัยแทบตักทั้ง4ท่านเลยนะครับผมต้องให้ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอ๋และครับพ่ออุศนีเอกมานพภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรได้เอ็มร้อยเมกะเฮิร์ตนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับปิดท้ายนะครับโดยเพลงลมละเมินนะครับจากการขับร้องของทูนทองใจหมายถึงว่าผมมีแต่ชื่อเพลงนะครับไม่มีผู้ขับร้องนะครับแต่ว่าผมเจ

เพลงนี้ก็ผมก็เดาคาดเดาออกไปเองนะครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่นของทูนถ่องใจนะครับพี่เศร้าถุงตะโกข้อมานะครับคนรับโทรศัพท์ก็ไม่ได้สอบถามรายละเอียดแล้วครับต้องกราบขออภัยด้วยถ้าเกิดยังไงเสียก็ว่ากันไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณพี่เศร้าถุงตะโกลมละเมินนะครับทูนถ่องใจสำหรับวันนี้นะครับดีเจไม่นาเก้าต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับเยียวยาต่อเนื่องรวดเร็วและมอบเงินประกันชีวิตแก่ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม
7: ่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ได้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในภาพรวมอย่างต่อเนื่องโดยกำชับให้ดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่มีผลบังคับใช้เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์หลังน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากเร่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการหาสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน6วัน
8: นางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีกรมควบคุมมลพิษร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังพบข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดฟองจำนวนมากวันนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของโลหะหนักและสารปนเปื้อนก่อนจะใช้ระยะเวลาการตรวจสอบเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลประมาณ6วันขณะที่ผลการตรวจสอบค่าออกซิเจนในน้ำพบค่าต่ำที่สุดที่ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นและไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือการประมงได้โดยตรงซึ่งสาเหตุของการเกิดฟองมากในน้ำเกิดจากบริเวณดังกล่าวมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกและมีการกวนน้ำ ทำให้สารชำระล้างหรือสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นกองปริมาณมากติดยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้นานาประเทศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสกัดภัยทางการเงินดิจิทัล
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อ Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้จะทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับและคาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการธปท.ระบุว่าปัญหาการช่อโกงการเงินในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนสูงถึง67%ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ตัวเลขความเสียหายจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่ยังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องสถาบันวิจัยป่วยอึ๋งภากรยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักในอาเซียนได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาที่แม้จะมีความแตกต่างในรายละเอียดแต่มีทิศทางที่คล้ายคลึงกันปฏิพลสรัพพมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะที่ได้มาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวนะคะภายใต้สโลแกนที่ว่าสร้างการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานภาครัฐอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวเนี่ยติดตามรับฟังรับชมได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงเวลา 16:07 น.จนถึง 16:30 น.โดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าของเราเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะดิฉันจันทราสุขนุชค่ะอยู่กับคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะควบคุมเทคนิคโดยคุณมงคลโชคเกลือค่ะบรรณาธิการนายชัดชัยจิตจำนองนะคะผอ.สวท.ตะกั่วป่าค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่ง สำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้มี3ช่วงเด่นๆนะคะช่วงแรกก็จะเป็นรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงใหม่นะคะช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็เป็น PRD Service นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันเลยค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ดิฉันมาในชุดทีมถือศีลกินผักนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะทั่วทั้งประเทศนะคะก็มีในเรื่องของงานประเพณีถือศีลกินผักนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะซึ่งก็มีการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักที่ถือว่าแบบเก่าแก่มานานแล้วก็มีวิถีชีวิตนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการแห่พระใหญ่นะคะบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเกาะตะกั่วป่าค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะในเรื่องของการอยากชมนะคะเรื่องของการจุดประทัดการเล่นประทัดนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันได้นะคะที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะในช่วงบ่ายๆเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะช่วงนี้ค่ะที่จังหวัดพังงาของเรานะคะโดยเฉพาะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็หมู่เกาะสิมิลันนะคะกำลังเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมนะคะซึ่งเราจะทำการเปิดเกาะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ15ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะก็ได้บูรณาการกับภาคีเครือข่ายนะคะมีการจัดกิจกรรมเซฟทั้งสิมิลันแล้วก็เซฟทั้งสุรินทร์นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูทะเลไทยค่ะเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเปิดฤดูการท่องเที่ยวในวันพรุ่งนี้นะคะ15ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะคะ เขาจัดกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีนายสุรศักดิ์อนุสรค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชนะคะท่านบอกว่าสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเนี่ยได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะเก็บซิมิลันหรือว่าเซฟซิมิลันนะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ไม่ว่าจะทั้งทางบกและก็ทางทะเลค่ะก่อนที่จะเปิดฤดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะก็มีนายชัยพฤกษ์วีระวงศ์ค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันให้การต้อนรับนะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมสำคัญสำคัญเช่นกิจกรรมเก็บขยะชายหาดค่ะเพื่อปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูทัศนียภาพบริเวณชายหาดให้สวยงามนะคะกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลค่ะคุณผู้ฟังโดยทีมดำน้ำจิตอาสาลงสำรวจแล้วก็จัดเก็บขยะตกค้างในแนวปะการังค่ะกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวนค่ะสนับสนุนระบบนิเวศชายหาดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะกิจกรรมปล่อยเต่าตนุกลับคืนสู่ท้องทะเลคืนสัตว์ทะเลหายากกลับสู่บ้านตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ทะเลนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะก็การจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะซึ่งมีการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะการขับเคลื่อนพังงาสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกนะคะแล้วก็ในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็กิจกรรมเนี่ยจัดขึ้น2วันก็คือวันที่12แล้วก็วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ถือว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะภายใต้การบริหารงานของกุลยงยุทธนาควิโรจน์นะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะซึ่งก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือมุ่งเน้นเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะคำนึงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะคะควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลให้คงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ทางอุทยานแห่งชาติทั้งซิมิลันแล้วก็สุรินทร์นะคะก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะเพื่อชมความสวยงามเก็บความประทับใจกลับไปแล้วก็ปีหน้าอาจจะมาใหม่หรือว่าปีนี้อาจจะมาหลายๆรอบก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวแรกค่ะที่นำมาประชาสัมพันธ์กันนะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันในช่วงของวันนี้มีประเด็นค่ะกับคุณแองเจลแล้วก็อ้อมล้อมค่ะ
0: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกค่ะวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่จะเล่าสู่กันฟังในรายการ
2: 5แยกข่าวค่ะซึ่งเราก็มาพบกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในรายการ5แยกข่าวค่ะซึ่งวันนี้มากับอมล้อมแล้วก็
3: เพียงเจิ้นค่ะ
2: ค่ะ
3: เรื่องที่น่าสนใจก็ยังคงหนีไม่พ้น IMF World Bank
2: ใช่แต่มันมีประเด็นนึงพี่แองเจิ้นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าทางด้านของผู้ที่เขามาพูดถึงเรื่องของ IMF เนี่ยล่ะค่ะเขาบอกว่าระวังว่า AI เนี่ยมันจะทำมันจะมีผลกระทบด้านแรงงานเพราะมันจะทำให้ตลาดแรงงานเนี่ย AI เข้ามาสนับสนุนได้แต่ก็กลายเป็นว่าคนนี่แหละ จะว่างงาน
3: เหมือนเขากลัวว่าถ้า AI ทำงานได้อัตราการจ้างงานก็จะลดลงเพราะว่าใช้ AI มาทำงานแทนแต่เหมือนสื่อมวลชนของเราเนี่ยค่ะยังไม่ต้องไปอาชีพอื่นเน
2: า
3: ะเอาใกล้ๆตัวแบบบ้านเราที่เราทำอยู่ก่อนจริงๆแล้วค่ะ AI เนี่ยมาช่วยเราได้เยอะแต่ถ้าถามว่าถ้าคนที่ไม่มีองค์ความรู้ด้านจริยธรรมสื่อมวลชนเรื่องของความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลชนก็ควบคุม AI ยากอยู่นะถูกไหมคะ
2: แต่ว่ามันมีบางอย่างนะที
3: ่
2: AI เนี่ยสามารถเข้ามาทดแทนได้อย่างเช่นนะยกตัวอย่างด้านสื่อนะคะ
3: ทำได้ดีด้วยใช่ไหม
2: ใช่อย่างเช่นเขาอ่านข่าวให
3: ้
2: หรือว่าเขาอะไรให้คือก่อนหน้านี้ AI อ่ะอาจจะแบบสำเนียงผ
3: ิ
2: ด
3: ออกเสียงเพี้ยน
2: แต่ปัจจุบันเป๊ะอยู่นะ
3: เขาพัฒนา
2: ใช่
3: เหมือนพอเราแก้เนี่ยเขามีการพัฒนาตัวเองกลายเป็นว่า AI เนี่ยค่ะเรียนรู้จากมนุษย
2: ์ใช่
3: แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขไม่ให้เกิดการผิดในจุดเดิม
2: ใช่แล้วคือประเด็นคือเพนพอยท์ที่เขามาแก้เนี่ยมนุษย์เนี่ยบางทียังอ่านผิดยังแบบมีความผิดพลาดยัง human error อยู่เลยแต่ว่า AI อ่ะบางทีเขา
3: ค่อนข้างเสถียรเน
2: า
3: ะเพราะว่าเขาจะมีความจำว่าคำไหนผิดเขาก็จะไม่กลับไปใช้คำนั้นอีก
2: ใช่
3: ค่ะอันนี้น่ากลัวคือตรงนี้แหละค่ะ
2: แล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาบอกถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะว่าทางด้านของนางคริสตาลิน่าจอร์จิวาค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยแหละค่ะเตือนว่างานทั่วโลกค่ะร้อยละ40อาจจะได้รับผลกระทบจาก AI แล้วก็สัดส่วนที่ว่าเนี่ยอาจจะสูงถึงร้อยละ60ในประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าแล้วซึ่งผลกระทบจาก AI ไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งงานทั้งหมดจะถูกแทนที่หรือถูกเลิกจ้างแต่รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการนำเทคโนโลยีนี่แหละค่ะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทักษะที่ไหนทั้งต้องการนะคะขณะที่แรงงานบางกลุ่มอาจจะเผชิญความเสี่ยงหากไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วขนาด AI แล้วเขายังปรับตัวปรับปรุงเลยนะแล้วคนเรา
3: เขาไม่ผิดจุดเดิมเนาะ
2: ใช
3: ่ AI เนี่ยเขาฉลาดตรงที่ว่าเขาไม่ผิดจุดเดิมแล้วเราเองเนี่ยที่ถามว่าทำไมทุกครั้งที่รัฐบาลเหมือนมีเงินกู้มีอะไรเข้ามาเขาจะไม่ให้เงินอย่างเดียวเขาจะมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานควบคู่ไปด้วยเพราะนี่แหละถ้าเราไม่พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเราจะแพ้ AI ตรงนี้แหละ
2: คือเราไม่ได้ให้เหยื่ออย่างเดียวแต่ว่าเราสอนวิธีการตกปลาด้วย
3: ว่าทำยังไงถึงตกแล้วได้ปลากลับมาไม่ใช่เหวี่ยงแหลงไปแหก็จ่ายตังค
2: ์
3: เหยื่อก็จ่ายตังค์แต่ปลาไม่ได้จะเข้าทำนองเอาปลากระพงไปตกกุ้งฝอยอะไรแบบนั้น
2: แล้วเรื่องนี้ค่ะมันมีความสำคัญต่อประเทศไทยยังไงรู้ไหมคะโดยเฉพาะของคนรุ่นใหม่ล่ะค่ะที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะก็คือพนักงานเนี่ยต้องพัฒนาทักษะเพิ่มเติมตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัลนี้ละค่ะในการพัฒนาทักษะใหม่อย่างที่พี่แองเจิลพูดเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นการรีสกิลการยกระดับทักษะเดิมหรือว่าเป็นการอัพสกิลนะคะรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะจึงเป็นแนวทางสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ในโอกาสของการทำงานการทำมาหากินด้วยค่ะ
3: ค่ะนี่แหละที่บอกว่าทำไมเราจะต้องพัฒนาแล้วก็บอกว่าโลกทุกวันเนี่ยค่ะเขาไม่จำกัดอายุของการเรียนรู
2: ้
3: ผู้สูงวัยก็มาทำงานก่อนที่จะทำงานกับห้างร้านต่างๆเขาก็ต้องมีการพัฒนาทักษะกันนิดนึงที่จะเข้าสู่ระบบได้นะคะอันนี้ไม่เฉพาะแค่ผู้สูงวัยที่มาเป็นอะไรเขาเรียกว่าเข้าสู่ระบบการจ้างงานคนที่ประกอบอาชีพเป็นนายตัวเองอาจจะมีร้านค้ามี SME มีอะไรที่บ้านเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะเอาอย่างน้อยๆค่ะคนที่เขาเข้าร่วมที่เราเห็นตัวอย่างความสำเร็จนะคะเป็นผู้สูงวัยที่ไม่ยอมเดินตามหลังไม่ยอมแก่ไม่ยอมเดินตามหลังโลก
2: ไม่สะดวกแก
3: ่บอกว่าโลกเขาอบรมยังไงฉันขอไปด้วยฉันไม่อยากตกยุคเราก็จะเห็นภาพของคนที่เอาผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาค่
2: ะ
3: จำหน่ายไปทั่วโลกผ่านระบบอีคอมเมิร์ซอันนี้มีขึ้นจริงๆแล้วนะคะแค่ให้ลองเปิดใจกันนิดนึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้หยุดเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเราต้องอยู่กับสังคมแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มยอดจำหน่ายเราจะต้องมาเหมือนกับไปทักษะไปหาความรู้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาขายยังไงอ่ะทำยังไงถึงส่งออกไปขายต่างประเทศเพราะเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นปู่รุ่นย่าตายายเราถ้าไปขายต่างประเทศมันไกลเน
2: า
3: ะเรื่องนี้มันไกลจาก ชีวิตจริงมากแต่ทุกวันนี้มันใกล้แค่ปลายนิ้วเองค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดว่าจะไปขายอย่างเนี้ยพี่แองเจิลบางทีมันก็ต้องมีต้นทุนด้วยไหมคะ
3: มีต้นทุนจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเขาบอกว่าจะต้องไปดีลกับบริษัทส่งออกใช่ไหมคะสำหรับคนที่ค่าขายส่งออกระหว่างประเทศเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะใช้ระบบหลายๆอย่างนะต้องไปให้บริษัทช่วยก็ต้องมีเรื่องของศุลกากรเรื่องภาษีเรื่องอะไรมาด้วยแต่ตอนนี้ค่ะทุกอย่างมันถูกรวมไว้อยู่ในหน้าจอของเรานี่แหละเพราะว่าจะมีการช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นทำให้ผู้สูงวัยที่อังที่เขาไปอบรมมาเขาก็สามารถค้าขายต่างประเทศได
2: ้ค่ะ
3: โดยไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนนะคะอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ติดตามข่าวพอมีข่าวเนี่ยลงชื่อเลยยิ่งถ้าใครที่อยู่ว่างๆเนี่ยนะลงชื่อไปสมัครไปเรียนรู้ไปติดอาวุธกันค่ะ
2: ค่ะใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งแล้วกันวันนี
3: ้
2: ค่ะ
3: IMF จบไปมากันต่อที่การพัฒนาประเทศเราจะมีการออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
2: อ
3: ันนี้ไม่อยากให้มองว่าประเทศไทยวิกฤตประเทศเดียวเพราะว่าวิกฤตไปทั่วโลกถูกไหมคะวิกฤตไปทั่วโลกเหมือนเมื่อก่อนเขาบอกว่าสงครามอยู่ตั้งไกลไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเรา
2: ค่ะแป๊บเดียว
3: เอา
2: น้ำมันแพง
3: แล้วเอายิงกันตูมเดียวลุกลามมาถึงบ้านเราแม้ว่าแรงระเบิดจะมาไม่ถึงแต่ว่ากระเพื่อมเศรษฐกิจเนี่ยมาถึงแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตอนนี้ไม่ได้แค่ไทยเท่านั้นอยากให้มองว่าการกู้เงินมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ทุกประเทศกำลังทำอยู่ค่ะ IMF ที่กำลังจัดประชุมอยู่ก็เช่นเดียวกันจะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกแบบนี้ล่ะค่ะทีนี้จะมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus ถามว่าทำไมมาพูดอีกพูดหลายครั้งพูดหลายรอบแล้วใช้หมดแล้วเนี่ย 1,000 รอบหลังเนี่ยที่จะเอามาฝากก็เพราะว่ากลัวที่จะพลาดโอกาสค่ะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อนจากนั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟได้โดยต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่
2: ะ
3: ให้สิทธิ์1ครัวเรือนต่อ1รหัสประจำบ้านเหมือนบ้านเรามี4คน
2: ค่ะ
3: ไปลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟได้ไม่ใช่4คนนะ
2: ได้แค่1สิทธิ์
3: เท่านั้นค่ะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ค่ะไทยช่วยไทย plus นี่แหละหรือทางสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงทีนี้ถามว่าคนที่เช่าบ้านล่ะไม่ได้เป็นเจ้าบ้านไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านใช่รับสิทธิ์ได้ไหมหากมีใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟตรงตามเงื่อนไขสำหรับไฟฟ้าค่ะก็คือรัฐจะช่วยเหลือวงเงินไม่เกิน315บาทต่อเดือนกรณีผู้ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดกัน3เดือนแล้วก็ส่วนด้านประปานะคะรัฐก็จะช่วยเหลือไม่เกิน100บาทต่อเดือนค่ะหากประปาไม่เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุน100บาทค่ะที่เหลือก็ต้องชำระส่วนเกินด้วยตัวเองทีนี้ผู้ที่ลงทะเบียนนะคะก็ต้องลงทะเบียนให้สมบูรณ
2: ์
3: ให้เสร็จตามที่เขากำหนดไม่งั้นเนี่ยสิทธิ์ก็จะพลาดไปก็จะเริ่มส่วนคนที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเริ่มได้รับสิทธิ์ในเดือนต่อไปเลยดังนั้นคนที่อยู่บ้านเช่าไม่ต้องกังวล
2: ค่ะ
3: คุณมีใบเสร็จปกติใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟนี่เขาก็จะมาส่งที่บ้านอยู่แล้วเนาะ
2: ค่ะ
3: ค่ะก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนี่แหละค่ะที่บอกว่าทำไมจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเพราะนอกจากจะมีการติดอาวุธทางปัญญามีข่าวการอบรมดีๆมีโครงการดีๆแล้วเรื่องของการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานนี่แหละก็จะมีบอกกล่าวมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะ
2: ก็ติดตามได้ในรายการ5แยกข่าวนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ
3: ค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
0: ค่ะช่วง PRD Service
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะ PRD Service นะคะก็ต่อยอดมาจากไทยช่วยไทยพลัส60 40ละกันนะคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่จะกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะซึ่งใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะสำหรับการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยรัฐ6040นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะไม่อยากให้คนที่มีสิทธิ์พลาดโอกาสนะคะก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยค่ะใครทำไม่ได้นะคะก็ขอให้เดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านของเรานะคะนี้ทางธนาคารเนี่ยก็จะมีพนักงานช่วยให้เราเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ต่อยอดมาจากเรื่องของการประชุม IMF นะคะซึ่งเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานะคะประเทศไทยนะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของ AI นกกระซิบนะคะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการพัฒนาต่อยอดเป็น AI นกกระซิบนะคะจากโครงการช่วยเหลือทางการคลังนะคะช่วงวิกฤตพลังงานโลกค่ะซึ่งได้มีการฝังระบบผู้ช่วยอัจฉริยะลงในแอปพลิเคชันเป่าตังเงินดิจิตอลที่ร้านค้าคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะทำให้ผู้ค้ารายย่อยนะคะซึ่งถ้าใครเข้าร่วมก็จะได้รับประโยชน์นะคะซึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า1ล้านรายแล้วนะคะสำหรับนกกระซิบก็คือ AI Chatbot ค่ะที่ถูกพัฒนาแล้วก็ฝังอยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแอปค้าขายที่ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนที่ปรึกษาธุรกิจส่วนตัวของเราค่ะช่วยยกระดับการบริหารจัดการร้านค้าให้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหน้าที่หลักของนกกระซิบก็คือจะช่วยคำนวณรายรับรายจ่ายคาดการแล้วก็คุมสต็อกสินค้าไม่ให้ขาดหรือว่าเกินนะคะรวมถึงเช็คราคากลางวัตถุดิบช่วยวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบด้วยนะคะให้ร้านค้าคุมต้นทุนได้ดีขึ้นค่ะไปจนถึงการบันทึกกระแสเงินสดเข้าออกค่ะทั้งนี้เพื่อส่งตรงไปยังธนาคารนะคะซึ่งจะเป็นการช่วยปูทางให้ธนาคารเนี่ยใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาปล่อยสินเชื่อนะคะซึ่งก็จะทำให้แม่ค้าหรือว่าร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของ AI นกกระซิบนะคะก็ต่อยอดมาจากการประชุม IMFก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้สำหรับรายการ5แยกข่าวเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้กับทีมงานของสวททุ่งส่งนะคะแล้วก็อีกสักครู่ค่ะก็จะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้นำเสนอโดยสวทอำนาจเจริญค่ะวันนี้ทีมงานของสวทตะกั่วป่าต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีค่ะขอนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้นะคะสวทอำนาจเจริญรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ดิฉันจุตินัทจันทุทินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวในอดีตกันในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตแก่ราษฎรเป็นครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญณศาลาทรงงานแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยภาพ พแห่งความประทับใจไปติดตามราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จย้อนไปฟังเรื่องราวในอดีตกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: งนี้นะครับก็ขอเล่าเรื่องนะครับขอเล่าเรื่องว่าก่อนที่มีนั่นตัวนี้เฮาได้สร้างซึ่งก็ต้องขอยกย่องผู้นําชุมชนในขณะนั้นนะครับว่าเพิ่นมีแนวคิดล้ําลึกล่วงล้ําไปถึงการดูแลรักษาป่าเพื่อที่จะให้มันอุดมมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันนะครับจนลงเอยในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับเป็นแนวทางเดียวกันนะครับในการดูแลรักษาป่านะครับว่ามันจะเฮ็ดจังได๋เฮาสิยั่งยืนให้กับพี่น้องเฮานะครับและนําความอุดมสมบูรณ์นํามาสู่พี่น้องราษฎรของตําบลสางท่อน้อยและตําบลใกล้เคียงนะครับการตัดไม้ทําลายป่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่มันจะเป็นเรื่องที่บ่ดีบ่งามแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องชาวตําบลเฮานี่มันจะบ่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเรื่องของเฮ็ดนะครับเพราะว่าตรงนี้หลายตำบลหลายหมู่บ้านที่ได้คำว่าให้ฉายาก็คือเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของตำบลนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านได้เข้ามาเก็บของป่าจากตรงนี้อย่างมากมายแล้วก็ทำอาจเป็นอาชีพนึงนะครับถือว่าเป็นรายได้หนึ่งของพี่น้องของตำบลสร้างถ่อน้อยด้วยแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงอันนี้คือเรื่องของสิ่งตอบแทนนะครับคือเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องเฮาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกประการนึงที่เฮ็ดให้พี่น้องมีกําลังใจนะครับมีกําลังใจแล้วก็แถมยังมีรายได้แล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องมีเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีความอยากเฮ็ดอยากสร้างอยากรักษาซอยกันนะครับอันนี้คืออยู่ในใจความอันนี้จนเป็นเหตุเป็นผลว่าเล่าเรื่องไปถึงเรื่องของการเฮ็ดให้พี่น้องได้มีความตระหนักในตรงนี้แล้วก็ทราบไปถึงนะครับทราบไปถึงทั้งกรมทหารราบที่6นะครับทั้งท่านพันเอกพิเศษวิสัยจรนะครับได้เข้ามาดูแลซอยเพราะว่าทั้งราษฎรนี่ได้มีการกราบเรียนท่านนะครับว่าพี่น้องเฮานี่ได้มีการดูแลรักษาป่าแบบนี้แบบนี้มานะครับแล้วท่านยังพ้นเสียนะครับท่านพ้นเสียท่านก็ถึงได้บินนั่งเครื่องบินจากล่อ6นะครับได้เข้ามาดูแลแล้วก็บินรอบเบิ่งอีหลีปรากฏว่านะครับมันแม่นอีหลีมันเฮ็ดตามมันแม่นอีหลีตามที่ท่านพิเศษวิสัยจรน่ะท่านได้มาเห็นนะครับแล้วท่านก็ได้มาร่วมประชุมกับชาวบ้านนะครับหมู่บ้านเฮาว่าก็อยากให้กําลังใจนะครับอยากให้กําลังใจว่าเสียจังใดนะครับสิให้กำลังใจของพี่น้องว่าในการดูแลรักษาป่าสีอุดมสมบูรณ์แบบนี้เสร็จจังใดสิให้กำลังใจแกอยากได้กำลังใจแบบใดสิให้สามารถต่อรอดไปได้แล้วก็อุดมสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปนะครับเป็นเรื่องถึงว่าราษฎรว่าก็อยากให้กราบทุนเสด็จมาเบิ่งนั่นแหละครับว่าไงกราบทุนพระพันตรีเสด็จมาเบิ่งนะครับว่าสิ่งที่เฮ็ดไปนี่อุดมสมบูรณ์จริงหรือไม่นะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องต้นอันรอบแรกนะครับที่เพิ่นเสด็จและกับเพิ่นก็ได้มีองคลักษ์เพิ่นน่ะละมาเบิ่งนะครับมาบินเบิ่งว่าจริงหรือไม่นะครับถึงเป็นเหตุให้ท่านได้เสด็จป่าดงใหญ่ตรงนี้ถึง2ครั้งนะครับ2ครั้ง2ครานะครับซึ่งเสด็จมื้อแรก29พฤศจิกายนนะครับของปี38นะครับอันนี้เสด็จครั้งแรกนะครับเสด็จครั้งที่2นั่นคือวันที่22พฤศจิกายนปี44อันนี้ท่านได้เสด็จถึง2พระองค์พร้อมครับในหลวงองค์ปัจจุบันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความทรงถึงความภาคภูมิใจของพี่น้องตำบลสางท่อน้อยและจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตรงนี้ซึ่งผมขออนุญาตเล่าซึ่งตรงนั้นก็คือมาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกนั้นกับบ่นึกบ่ฝันว่าความภาคภูมิใจตัวนั้นมันสิมาส่งผลมาให้เพิ่นเสด็จมาให้พี่มาให้กําลังใจพี่น้องจริงๆนะครับซึ่งมาครั้งแรกนี่พี่น้องตําบลสางท่อน้อยหรือตําบลใกล้เคียงนะครับถึงกับมีความตื่นตันใจจนร้องไห้นะครับบ่กับบ่คิดว่าบ้านนอกขอคําเอ้คือจังบ้านเฮานี่นะครับ พระองค์จะเสด็จมานะครับแต่แล้วนะครับเพิ่นก็กับมาอีหลิงพ่อเว้าแล้วคนลุกครับพ่อคนลุกกันเลย ตรงนี้เฮ็ดให้พี่น้องราษฎรของตำบลสางทน้อยได้มีความภาคภูมิใจในการดูแลรักษาป่าเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวครับผมสิให้เมื่อเพิ่นเสด็จนะครับกับประทับตรงนี้นะครับซึ่งอาคารที่เพิ่นประทับนะครับได้เอาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เหลืองบ้านเฮาเดี๋ยวมาเฮ็ดขึ้นนะครับซึ่งภาพเก่าๆกับภาพเก่าที่เป็นศาลาไม้ไผ่นั้นยังอยู่คือเก่าครับยังอยู่คือเก่าแล้วก็ราษฎรทั้ง13หมู่บ้านทั้งบนลือหมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้มานั่งต้อนรับเพิ่นอยู่นี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นภาพที่หาเบิ่งยากครับหาเบิ่งยากเพราะว่าสำหรับราษฎรที่มานั้นก็บ่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยในการจะมารับเสด็จนะครับอันตรงนี้เป็นเรื่องที่มันก็เว้ายากนะครับเพราะว่าการที่ณเวลานั้นคือการที่กับเบิ่งสภาพในดงในป่าเฮาแล้วมันเป็นเรื่องที่บ่คาดคิดว่าเพิ่นจะเสด็จมาอีหลีนะครับสําหรับมามื้อนั้นน่ะครับเพิ่นก็เลยบอกว่าการดูแลรักษาเพิ่นก็ถามว่าเฮาเฮ็ดจังใดนะครับก็ได้บอกว่าการดูแลรักษาเฮาตั้งกฎระเบียบให้กับหมู่บ้านแล้วก็ผู้ที่จะมาตัดไม้ทําลายป่านะครับมีกฎระเบียบตรงนี้แล้วก็การเขาเว้นเขาย่ามดูแลรักษาป่านะครับซึ่งณ เวลานั้นเพิ่นก็ได้มาซอยจัดตั้งรสทปราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งตรงนี้อาจจะบอกได้เลยว่าตรงนี้อาจจะเป็นต้นแรกของประเทศนะครับราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครับซึ่งณเวลานั้นหลังจากที่เพิ่นมาตั้งรสทปแล้วนะครับเพิ่นก็ได้มามอบธงราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับให้กับราษฎรผู้ที่ดูแลรักษาป่าซึ่งเป็นช้าง3ตัวซึ่งเป็นณเวลานี้นะครับณเวลาตามที่ถามสอบถามดูก็คือมีที่เดียวก็คือที่ป่าดงใหญ่นะครับเป็นสร้าง3ตัวนะครับเพราะว่านอกนั้นจะเป็นสร้างตัวเดียวนะครับตัวเดียวคือหลังจากที่รับเสด็จแล้วนะครับซึ่งในขณะที่ช่วงที่รับเสด็จอยู่นั้นเพิ่นก็บอกว่าราษฎรพวกเฮานี่ขาดแค้นอีหยังแน่พอฉันจะซอยได้นะครับซึ่งราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จนี่ก็บอกว่าทั้งตําอันหมู่บ้านเฮาแท้มันเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งนะครับแห้งแล้งก็เลยว่าอยากได้น้ําเพื่อว่าช่วงหน้าแล้งเฮาก็สิได้นําน้ําตัวนั้นมาประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อเป็นรายได้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎรในเวลาว่างนะครับช่วงที่เฮาดูแลรักษาป่ากับมันก็มีเป็นช่วงอยู่นะครับก็อยากได้ตรงนั้นแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าแล้วฉันจะจัดให้ประมาณนี้นะครับก็ถึงเป็นที่ไปที่มาของเขื่อนลำเซบายณปัจจุบันนะครับซึ่งผู้ที่มาสร้างตอนนั้นก็เป็นกรมของกรมพลังงานนะครับที่เป็นผู้มาสร้างเขื่อนตอนนั้นและตอนนี้เป็นอันของชนประธานนะครับเป็นเรื่องของตรงนี้และหลังจากนั้นนะครับในตำบลสางทอเฮานี่ซึ่งแต่ก่อนผู้ที่เข้ามาแต่ก่อนนั้นเป็นการสัญจรที่ยากหลายเพราะว่ามันเป็นป่านะครับเป็นป่าทึบนะครับและปัจจุบันนั้นก็การสัญจรนั้นก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นซึ่งก็เฮ็ดให้พี่น้องราษฎรเฮานี่ไปมาสะดวกสบายขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นที่ผลลัพธ์ผลพลอยได้จากการที่เฮาได้ดูแลรักษาป่าตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวตำบลสางทออย่าง หาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ก็ช่วงนั้นนะครับผมก็ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่นะครับปี38พอดีก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็เป็นยุบุญญาบารมีของพระสงฆ์กรของตำบลสังทอนะครับที่มีโอกาสจะได้เข้าเฝ้านะครับก็มามือนั้นนะครับก็พี่น้องทุกสาธิตนะครับของตำบลสังทอน้อยแล้วก็อำนาจเจริญนะครับก็มาหลายนะครับมาเฝ้าอยู่จนฮอดเกือบ 3-4 ทุ่มนะครับกับวันนี้ไปใส่นะครับมื้อนั้นเนาะครับก็ถือว่าปราบปลื้มที่สุดแหละครับก็มีโอกาสนะครับผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานต้นทุเรียนจากพระหัตถ์เพิ่นเลยนะครับก็โอ้ยซาบซึ้งแห้งนะครับในช่วงปี38นะครับวันนั้นนะครับวันที่ท่านเสด็จมานะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากท่านนะครับก็พี่น้องทุกท่านที่มาก็ถือว่าซาบซึ้งนะครับก็ภูมิใจนะครับที่เกิดมาเป็นเจ้าตำบลสังทอน้อยนะครับเนื่องจากป่าของเฮานี่ก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นทรัพยากรที่เป็นสมบัติของชาวตำบลนะครับถ้าเฮาบ่มีป่าผมคิดว่านะครับสมเด็จพระนางเจ้าคงจะบ่เสด็จมานะครับครับหลังจากเสด็จมาครั้งที่1แล้วนะครับในปี38นะครับเพิ่นก็ตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมานะครับในการดูแลป่าไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอาชีพเสริมต่างๆก็มานะครับนะครับจากนั้นก็มีการสร้างโครงการใหญ่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝายลำเซบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าทอเสื้ออะไรต่างๆนะครับจากนั้นนะครับมาปี44นะครับท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็มากับร.10นะครับมา2ท่านเลยครับผมก็ชาวบ้านก็ปราบปลื้มขึ้นกว่าเก่านะครับเพราะว่ามีการสร้างอาคารต่างๆนะครับเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็โครงการฝายลำเซบายก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆก็เริ่มมีเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นบุญของตำบลสังทอน้อยนะครับที่เฮามีไอ้ทรัพยากรป่าใหม่นะครับเป็นทุนหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติเนาะหรือเป็นมรดกของตำบลนะครับครับก็ภูมิใจนะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับที่มีโครงการอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็มีการส่งเสริมอาชีพมีการสร้างอาชีพนะครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่พระองค์ท่านได้เสด็จมา
2: ผมปลื้มใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านเสด็จมาผมก็ได้รับธงจากพระองค์ท่านครับแล้วก็ต่อมาผมก็ได้มีกิจสำนึกจากพระองค์ท่านว่าป่ารักษายังไงไปยังไงผมเท่าความหลังนะครับคือพระองค์ท่านเสด็จมาป่าของเราอุดมสมบูรณ์ท่านจึงได้มอบธงให้อาสาพิทักษ์ป่าครับคือ12หมู่บ้านครับตอนนั้นคือผมปลื้มใจมากที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าครับรู้สึกว่าปลื้มใจมากๆเลยครับตอนนี้ผมก็รักษาป่าเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อชุมชนทุกอย่างครับ
3: โครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าหรือรสทปในพื้นที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ที่พระองค์ทรงเน้นความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในท้องถิ่นด้วยพระเมตตาที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่เรื่องราวของการอนุรักษ์ธรรมชาติแต่มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนป่าน้ำและอาชีพหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาดูแลและส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริคือมณฑลทหารบกที่22ไปติดตามเรื่องราวกันกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
4: ช่วงตาม

0: สวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอกมุนเทียนจุมดอกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถอนอกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถอนอกได้มีกำลังพลทหารมาปฏิบัติงานจัดกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่22อัตราการจัดนายทหาร1นายนายทหารประทวน2นายและน้องพลทหารอีก4นายรวมเป็น7นายภารกิจดูแลสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงจัดตั้งขึ้นมี3กลุ่มคือกลุ่มทอผ้ากลุ่มเจรนายพลอยและก็กลุ่มจักสารนอกจากนั้นภารกิจสืบต่อเนื่องจากพระสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงให้กับชาวตำบลสร้างถอไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่ากำลังพลทหารในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกได้นำเอาพระราชสวนีของท่านมาดำเนินการสืบสานต่อยอดโดยการพ่อพันธุ์กล้ายางนาเพื่อไว้แจกจ่ายให้กับส่วนราชการและก็ประชาชนที่ต้องการนำไปปลูกในส่วนที่ถูกทำลายและก็เพิ่มปริมาณให้กับต้นไม้ในตำบลสร้างถอน้อยเราดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2564แต่ละปีเราสามารถเพาะพันธุ์กล้ายางนาได้ประมาณหลายหมื่นต้นปัจจุบันเป็นปีที่5คือ2569แล้วนะครับเราสามารถที่จะเพาะพันธุ์กล้ายางนาโดยการสนับสนุนจากสำนักงานป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญเราไปนำความรู้มาเพื่อมานำมาเพาะเองในภายในโครงการของเราสำหรับการแจกจ่ายให้กับราษฎรและก็ส่วนราชการนะครับในใช้ในวันปลูกต้นไม้ในวันสำคัญสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์และก็วันปลูกต้นไม้ประจำชาติของเราการแจกจ่ายพันก้ายางนาของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกมีทั้งที่มารับที่ศูนย์ที่โครงการของเรานะแล้วเราก็จะบันทึกไว้เป็นสถิติว่ามีการแจกจ่ายให้กับราษฎรและก็ส่วนราชการไปปีละมากน้อยเพียงไรนะครับส่วนการเพาะพันก้ายางนาเราก็จะให้ภาคีเครือข่ายในการเฝ้าป่ามาช่วยกอกช่วยปลูกช่วยเพาะสำหรับกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถนอกมีความผูกพันและก็มีความรู้สึกภูมิใจในตัวด้วยพระบารมีของพระพันปีหลวงสามารถที่จะดูแลป่าไม้และก็เสริมให้มีการปลูกมีการรักต้นไม้ท่านทรงเป็นตัวอย่างในการที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมในครั้งแรกก็ปลูกต้นตะเคียนหินไว้เป็นแบบอย่างให้กับชาวตำบลสร้างถอน้อยเสด็จมาครั้งที่2พร้อมสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงได้ปลูกต้นกฤษณาจำนวน2ต้นนะครับปัจจุบันต้นไม้ทรงปลูกมีความเจริญงอกงามเป็นอย่างดีอายุ26ปีแล้วนะครับ
1: การสานต่อโค

0: ้งหนึ่งนะครับพี่น้องชาวตำบลสร้างเขาน้อยของเรานี่ถือว่าปราบปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จมานะครับเมื่อปี2538เมื่อวันที่29พฤศจิกายนนับตั้งแต่พระองค์ท่านได้เสด็จมานะครับพื้นป่าแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านได้พระราชปณิธานว่านะครับป่านะครับก็คือชีวิตนะครับโดยเฉพาะตำบลสร้างเถาน้อยของเรานะครับถือว่าเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับในการเสด็จมาในครั้งนั้นพระองค์ท่านได้มาเสด็จเปิดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับซึ่งก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มนะครับกลุ่มอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้านะครับกลุ่มจักสานกลุ่มเจรไนพลอยนะครับมีการสร้างอาคารทรงงานนะครับมีการสร้างเขื่อนลำเซบายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวตำบลสร้างเถาน้อยของเราได้ประโยชน์จากน้ำนะครับจากป่านะครับนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จมาในครั้งนั้นนะครับในปี44นะครับพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่22นะครับพฤศจิกายนเพื่อที่จะมาติดตามงานโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จมาในครั้งก่อนนะครับโดยเฉพาะตำบลสร้างเถาน้อยของเรานะครับในการดูแลในการบริหารในการสานต่อในโครงการนี้เป็นหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.สร้างเถาน้อยนะครับซึ่งผมเองนะครับในนามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างเถาน้อยนะครับก็ได้เข้ามาดูแลแล้วก็สานต่อโครงการนี้นะครับโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงจัดตั้งขึ้นนะครับผมเองก็มีการต่อยอดส่งเสริมสนับสนุนนะครับจัดอบรมให้กลุ่มต่างๆนะครับได้มารับความรู้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้โครงการของพระองค์ท่านได้สืบต่อไปนะครับนี่นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องชาวตำบลสร้างเถาน้อยของเราได้รับนะครับในส่วนของการดูแลรักษาป่านะครับตำบลสร้างเถาน้อยของเราได้มีการจัดตั้งนะครับราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะครับซึ่งเดิมนะครับมีอยู่150คนนะครับ13หมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องของเรานะครับได้มีความรักและก็หวงแหนแล้วก็มีการจัดนะครับอบรมเพิ่มจำนวนรสทปขึ้นเพื่อที่จะให้ช่วยกันดูแลในพื้นที่ป่าของเราซึ่งมีเยอะนะครับก็มีราษฎรสมัครเข้ามานะครับหมู่ละ5ท่านนะครับรวมกันทั้งหมดเป็น195ท่านนะครับนี่ก็คือในส่วนของราษฎรรักษาป่าที่เราจัดขึ้นนะครับมีการเฝ้าระวังไฟป่าในห้วงเดือนกุมภาถึงเดือนเมษานะครับมีการเฝ้าจัดทําแนวกันไฟเพื่อที่จะไม่ให้ไฟเข้ามาไหม้ป่านะครับนี่ก็คือเป็นอีกสิ่งนึงที่พี่น้องในชุมชนของเรานะครับโดยเฉพาะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านหรือพี่น้องทุกคนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการรักษาป่าแห่งนี้เพื่อที่จะสืบทอดนะครับสืบทอดไว้ให้ลูกหลานของเรานะครับได้ดำรงคงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปแล้วตอนนี้นะครับประโยชน์ที่เราได้รับจากป่านะครับก็จะมีโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้จัดเข้ามาทำโครงการในตำบลสร้างเถาน้อยของเรานะครับนี่คือประโยชน์ที่เราได้จากป่าทั้งนั้นนะครับนี่ก็คือพระราชปณิธานที่ท่านเคยเสด็จมาและก็ได้มอบให้แก่ประสงค์นิกรชาวไทยนะครับก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วนะครับผมเองนะครับในนามคณะผู้บริหารนะครับก็จะดูแลนะครับและก็สานต่อโครงการของพระองค์ท่านให้สืบทอดต่อไป
1: ค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศวันนี้ดิฉันจุตินัทจันทุทินพร้อมทีมงานสวทอำนาจเจริญสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมย้ำติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยแม้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากฝนตกต่อเนื่องหรือน้ำมีสีขุ่นเปลี่ยนไปจากปกติให้รีบยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังจุดปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินและเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มั่นคงหากน้ำท่วมภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีและห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกส่วนชาวเรือควรงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและนำเรือเข้าจอดในพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านไลน์แอดปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งเลื่อนการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเลื่อนกำหนดการเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบจากเดิมวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นวันที่1มกราคมปีหน้าเพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจทั้งนี้การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมการเลื่อนกำหนดการจัดเก็บเงินการปรับกรอบเวลาการนำส่งเงินโดยในช่วงวันที่1มกราคมปีหน้าถึงวันที่31ธันวาคมปี2574 กำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบฝ่ายในจ้างร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างและปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ลูกจ้างให้สอดคล้องกันทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ในจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจัดเก็บเงินตามกำหนดใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผลไม้และขนมไทยโบราณสร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569
11: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในวันที่3เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่านรถเข็นผลไม้และขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนให้บริการวันละ2รอบอาทิกล้วยไข่กำแพงเพชรซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ขนมบุหลันด้านเมฆรวมถึงเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนกิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจร่วมถ่ายภาพและต่อแถวลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมถึงความสร้างสรรค์และรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมตลอดจนความประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมืองที่แจกจ่ายภายในงานซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รมประชาสัมพันธ์และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ันทองไม่เข้าใครออกใครคิดดอกเบี้ยสัญญากู้เท่าไหร่ไม่ให้เป็นโมฆะและจ่ายหนี้คืนยังไงไม่ให้ถูกฟ้องซ้ำเรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่พลาดหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ข้อควรรู้กับสัญญากู้ยืมเงินกู้ยืมเงินคือสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้หรือผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในเงินตามจำนวนที่กู้ยืมให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้กู้หรือผู้ยืมและผู้กู้หรือผู้ยืมนั้นตกลงว่าจะคืนจำนวนเงินตามจำนวนที่กู้ยืมไปนั้นให้แก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันในกรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินตามกฎหมายในปัจจุบันผู้ให้กู้ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตามกฎหมายไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ต่อเดือนหากมีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอีกทั้งดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวยังตกเป็นโมฆะไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้กู้หรือผู้ยืมได้อีกด้วยข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้ให้กู้กรณีที่มีการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีหลักฐานในการกู้ยืมเงินโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ไว้เป็นสำคัญด้วยจึงจะสามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ในอีกแง่หนึ่งข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้กู้หากท่านมีการชดใช้เงินตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วการชำระหนี้เงินคืนดังกล่าวจะยกขึ้นต่อสู้คดีได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรค2ที่ว่าในการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือนั้นจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้มาแสดงเช่นเมื่อท่านมีการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมก็ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินโดยลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ไว้เป็นสำคัญหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้เวนคืนแล้วเช่นท่านได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ครบถ้วนแล้วผู้ให้กู้มีการคืนสัญญากู้ยืมให้กับท่านหรือกรณีที่3ได้มีการแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วเช่นมีการเขียนแทงเพิกถอนในสัญญากู้ว่าได้มีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วหากได้มีการทำตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจึงจะสามารถนำสืบการใช้เงินได้ค่ะ

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคม

0: วทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้เราเจอกันในวันพุธที่14ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องมุมเย็นจิตและกำจรค่ะมาอยู่กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะ 17:00 นไปจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณค่ะเราก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันได้ทางช่องทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้เช่นเดียวกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกันไว้นะคะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางสถานีมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงหน้าเพจข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็รายการต่างๆจากทางสถานีด้วยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะรายการบอกเล่า90ของเราเองนะคะก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากเช่นเดียวกันรวมไปถึงไม่ลืมที่จะนำผลงานเพลงเพื่อชีวิตพร้อมๆมาฝากกันด้วยในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ค่ะมาดูกันว่าวันนี้น้องมุมนำเรื่องอะไรมาฝากบ้างนะข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะวันนี้นำเรื่องของรัฐบาลซ่อมให้ฟรีส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยแล้วกว่า 1.6 หมื่นรายนะคะในส่วนของสุขภาพวันนี้นำเรื่องของคนเป็นโรคไตกินผลไม้ได้ไหมกินอะไรได้บ้างเช็คลิสต์ที่คุณรู้ค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะวันนี้นำเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเนาะโทษของการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปเสี่ยงกับอะไรบ้างนะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตือนกันนะคะผู้ชมผู้ฟังค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยในช่วงต่างๆของวันนี้นะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะอย่างที่บอกไปว่าก็นำผลงานเพลงเพราะๆมาฝากเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เริ่มไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: มาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางบ้านกรัฐค่ะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้นำเรื่องของรัฐบาลซ่อมให้ฟรีส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยแล้วกว่า 1.6 หมื่นรายนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและก็ฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนะคะจากข้อมูลล่าสุดพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายนะคะโดยเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะ 1,655 รายการค่ะแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆอาทิตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนนะคะซึ่งการให้บริการทั้งหมดประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันค่ะศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่นำรถอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะให้บริการเรื่องงานช่างแล้วก็ยังมีการบริการกับหน่วยงานต่างๆให้บริการจุดตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะการประเมินและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงการนำรถจัดหาเคลื่อนที่ลงพื้นที่ค่ะเพื่อช่วยประสานงานงานด้านอาชีพให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่านายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงไปในพื้นที่นะคะเพื่อปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายนะคะแล้วก็ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะสามารถแจ้งความประสงค์และก็ลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟอลดูนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดสรรคิวก็เข้าดูแลอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและก็ประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th หรือ Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดได้เลยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนาะก็สามารถไปหาดูได้ตามแอปพลิเคชันที่บอกหรือว่าเว็บไซต์ที่บอกได้เลยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปพักกันก่อนสักหนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่นำมาฝากกันใน

0: ่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำข้อมูลสุขภาพมาฝากกันนะคะวันนี้นำเรื่องของคนเป็นโรคไตกินผลไม้ได้ไหมกินอะไรได้บ้างเช็คลิสต์ที่ควรรู้นะคะเป็นโรคไตกินผลไม้อะไรได้บ้างไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกชนิดนะคะเพราะผู้ป่วยโรคไตบางรายมีปัญหาในการขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงและส่งผลต่อการทำงานของหัวใจได้นะคะจึงควรเลือกชนิดและปริมาณผลไม้ให้เหมาะกับภาวะของตัวเองผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำถึงปานกลางนะคะก็อย่างเช่นแอปเปิ้ลสับปะรดองุ่นและเบอร์รี่อาจเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคไตบางรายได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากินได้แบบไม่จำกัดนะคะและก็ไม่มีผลไม้ชนิดใดที่สามารถยืนยันได้ว่าสามารถเพิ่มค่าไตหรือรักษาโรคได้โดยตรงด้วยนะคะคนเป็นโรคไตกินผลไม้ได้ไหมนะคะก็จะบอกว่าคนเป็นโรคไตก็ยังสามารถกินผลไม้ได้แต่ชนิดและปริมาณที่เหมาะสมแตกต่างกันตามระยะของโรคค่าโพแทสเซียมผลเลือดโรคประจำตัวและการรักษานะคะผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายหรือผู้ที่ฟอกไตอาจต้องจำกัดผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงตามคำแนะนำของแพทย์หรือนักกำหนดอาหารค่ะดังนั้นจึงไม่ควรใช้หลักว่าผลไม้ชนิดนี้กินได้ในทุกระยะของโรคไตเพราะความต้องการสารอาหารของผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกันแม้เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อคนทั่วไปก็อาจต้องจำกัดปริมาณผู้ป่วยบางรายนะคะโรคไตกินผลไม้อะไรได้บ้างมาดูกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการดูแลไตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกินผลไม้เพียงอย่างเดียวแต่ควรดูแลทั้งการดื่มน้ำด้วยอาหารด้วยนะคะความดันโลหิตระดับน้ำตาลและก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยสำหรับผู้ที่มีโรคไตก็ควรสอบถามแพทย์หรือว่านักกำหนดอาหารก่อนเพิ่มผลไม้บางชนิดในปริมาณมากนะคะ1ก็คือมะนาวหรือเลมอนมะนาวและเลมอนเป็นผลไม้ที่มีกรดซิตริกซึ่งเกี่ยวกับการลดโอกาสการเกิดนิ่วในไตบางชนิดสามารถนำมะนาวหรือว่าเลมอนมาผสมกับน้ำเปล่าได้แต่ไม่จำเป็นต้องดื่มในปริมาณมากเพื่อหวังให้ค่าไตดีขึ้นแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาลหรือว่าน้ำเชื่อมจำนวนมากนะคะหากมีกรดไหลย้อนหรืออาการระคายเคืองกระเพาะควรปรับเวลาในการดื่มหรือว่าหลีกเลี่ยงการทำให้อาหารแย่ลงค่ะ2นะคะสับปะรดสับปะรดมีวิตามินแร่ธาตุและก็ใยอาหารแต่ก็ไม่ควรกล่าวว่าสับปะรดสามารถรักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือป้องกันไตเสื่อมได้โดยตรงหากมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะปล่อยผิดปกติมีไข้หรือปวดบริเวณเอวก็ควรพบแพทย์เพื่อประเมินการติดเชื้อนะคะสำหรับคนทั่วไปที่ไม่สามารถรับประทานสับปะรดเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายได้โดยคำหนึ่งถึงปริมาณน้ำตาลรวมในแต่ละวันด้วยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานควรควบคุมปริมาณให้เหมาะสมด้วยนะคะ3ก็คือลูกหม่อนและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะลูกหม่อนบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อื่นๆมีสารต้านอนุมูลอิสระและใยอาหารจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการเพิ่มความหลากหลายของผลไม้ในมื้ออาหารสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เหล่านี้มีส่วนช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดออกซิเดชันแต่ไม่ควรตีความว่าสามารถฟื้นฟูไตหรือเพิ่มค่าEGFR ได้โดยตรงหากเป็นโรคไตก็ควรตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียมและปริมาณผลไม้ที่เหมาะสมกับระยะของโรคด้วยนะคะชนิดที่4ก็คือองุ่นแดงค่ะองุ่นแดงมีสารประกอบจากพืชหลายชนิดรวมถึงสารในกลุ่มโพลีฟีนอลนะคะซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและก็การอักเสบนะคะอย่างไรก็ตามการกินองุ่นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเพิ่มค่าไตหรือรักษาค่าไตได้โดยตรงองุ่นมีน้ำตาลตามธรรมชาติค่ะจึงควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานควรคำนึงถึงปริมาณคาร์โบไฮเดรตและก็น้ำตาลที่ได้รับจากอาหารทั้งหมดในแต่ละวันด้วยนะคะ5นะคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารโดยเฉพาะเพคตินและมีวิตามินสารประกอบจากพืชหลายชนิดการรับประทานแอปเปิ้ลทั้งผลแทนการดื่มน้ำผลไม้ช่วยให้ได้รับใยอาหารมากกว่าแล้วก็ช่วยให้อิ่มได้นานขึ้นหากรับประทานเปลือกควรล้างให้สะอาดก่อนกินนะคะส่วนผู้ที่ไม่ต้องการควบคุมโพแทสเซียมหรือมีข้อจำกัดด้านผลไม้จากโรคไตควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรยึดว่า ทุกคนสามารถกินได้วันละ1ลูกโดยไม่ต้องคำนึงถึงโรคประจำตัวค่ะสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตโดยเฉพาะในระยะที่3ถึง5หรือผู้ที่ฟอกไตเขาควรเลือกผลไม้ตามระดับโพแทสเซียมผลเลือดและคำนับและคำแนะนำตามแพทย์เฉพาะบุคคลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะรับประทานอะไรก็ต้องถ้ามีโรคประจำตัวต้องถามคุณหมอก่อนนะคะที่จะรับประทานตามใจตัวเองนะคะผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะวันนี้ไม่ได้นำข่าวจริงข่าวปลอมมาฝากกันนะแต่ทำโทษของการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปนะคะว่าเสียงอะไรบ้างนะคะการใช้โซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องผิดแต่การใช้งานมากเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพหลายคนใช้โทรศัพท์ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะคะทำให้เกิดปัญหาทางด้านร่างกายและก็จิตใจอย่างเช่นนอนหลับยากปวดตาปวดคอความเครียดหรือความวิตกกังวลเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะคะในยุคสังคมก้มหน้าหรือนิสัยก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลานั้นไม่เพียงแต่ทำให้เราขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างยังนำมาซึ่งโรคต่างๆได้อีกด้วยอย่างเช่นภาวะซึมเศร้าหรือความเครียดจากการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นการถูกคุกคามหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตในบางคนนะคะโนโมโฟเบียความวิตกกังวลเมื่อไม่สามารถใช้งานมือถือได้เพื่อการติดต่อสื่อสารหรือว่าอัปเดตข้อมูลการนอนไม่หลับนะคะการนอนไม่มีคุณภาพการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนหรือคอยเช็คข้อความตลอดเวลาอาจรบกวนการนอนและทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอค่ะอาการเมื่อยล้าทางตานะคะใช้หน้าจอต่อเนื่องนานเกินไปอาจทำให้ตาแห้งปวดตามองภาพไม่ชัดปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนนะคะการก้มคอหรือจ้องหน้าเป็นเวลานานอาจทำให้ปวดคอบ่าไหล่และกล้ามเนื้ออักเสบค่ะหากรู้สึกว่าเริ่มควบคุมการใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าการใช้โซเชียลต่างๆไม่ได้ก็มีอาการวิตกกังวลมากเมื่อว่าจะใช้โทรศัพท์หรือการใช้โซเชียลมีเดียเริ่มกระทบกับการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์กับคนรอบตัวควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของการใช้โซเชียลมากเกินไปมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าโนโมโฟเบียนอนไม่มีคุณภาพการเมื่อยล้าทางตาค่ะออฟฟิศซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนก็มีส่วนมาจากการที่เราติดตามโซเชียลมากเกินไปนั่นเองนะคะก็ถึงเวลานอน

0: ต้องพักบ้างนะคะผู้ชมผู้ฟังให้ไปอยู่ในโหมดสลีปนะคะจะได้ไม่ต้องคอยเช็คข้อความกลางดึกนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องบุ๋มเย็นจิตอกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก่อนเคารพธงชาติค่ะทางสวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 นถึงเวลา 18:00 นบอกเล่า90
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

Eco Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Meko Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: าวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรปล่อยขบวนรถส่งถุงยังชีพและเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรีจังหวัดชุมพรเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนัก 14-15 ตุลาคมนี้เสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขยายจุดให้บริการอาชีวะอาสา140จุดทั่วประเทศเร่งช่วยผู้ประสบภัยทั้งอาหารน้ำดื่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะพร้อมกระจายข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงบริการเอกนิติเสนอไทยเป็น Trust Connector เชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความแบ่งขั้วมุ่งเปลี่ยนเงินลงทุนเป็นขีดความสามารถของประเทศเอกนิติชู Bangkok Blueprint สกัดภัยการเงินดิจิทัลดันไทยเป็น Trust Connector เชื่อมเศรษฐกิจโลกสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศใช้กฎกตร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพุทธศักราช2569มีผล13ตุลาคมนี้มุ่งสร้างมาตรฐานการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปเมื่อจะมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะคุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวกายตัวมันตัวมึงตัวกู
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับจังหวัดชุมพรปล่อยขบวนรถส่งถุงยังชีพและเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนส่งถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคและเรือเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรีณบริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรนายเจริญโชคพรหมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรพร้อมด้วยผู้แทนเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งจัดโดยฝ่ายงานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดชุมพรร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดชุมพรสมาคมผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดชุมพรและมูลนิธิเพชรเกษมชุมพรภายใต้ความเมตตาอนุเคราะห์ของพระพรหมวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16และพระครูบัณฑิตธรรมธาดาเจ้าคณะจังหวัดชุมพรในพิธีปล่อยขบวนรถพระครูบัณฑิตธรรมธาดาได้ประกอบพิธีพรมน้ำมนต์และสวดบทชยันโตเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมให้โอวาทแก่คณะทำงานและผู้ขับขี่โดยเน้นย้ำให้เดินทางด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทและคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติภารกิจนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงความมีน้ำใจและความเอื้ออาทรของคนไทยที่พร้อมช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนพร้อมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตและขอให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับภารกิจส่งมอบความช่วยเหลือ กำหนดลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2569 โดยมีขบวนรถกระบะและรถบรรทุกกว่า10คันบรรทุกข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมถึงเรือและทีมงานจากมูลนิธิเพชรเกษมชุมพรเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรีอย่างเต็มกำลังภายใต้แนวคิดให้ด้วยใจช่วยด้วยรักแม้น้ำหลากแต่ความห่วงใยไม่เคยลดมาต่อกันที่จังหวัดชุมพรเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนัก 14-15 ตุลาคมนี้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2569 โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับอาจมีลมกระโชกแรงส่งผลให้พื้นที่เสี่ยงภัยต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้สำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปคาดว่าจะมีลมกระโชกแรงความเร็วประมาณ 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนควรติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยรอบบ้านเรือนและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขณะเดียวกันสถานการณ์ทางทะเลคาดว่ามีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและประเมินสภาพอากาศก่อนออกจากฝั่งเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเรือและผู้โดยสารทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหากพบความผิดปกติของระดับน้ำหรือมีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมฉับพลันให้เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินมาต่อกันที่ขยายจุดบริการอาชีวะอาสา140จุดทั่วประเทศเร่งช่วยผู้ประสบภัยทั้งอาหารน้ำดื่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะพร้อมกระจายข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงบริการร้อยเอกหญิงพัดารักษ์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ขยายจุดบริการอาชีวอาสารวม140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคม69เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นทั้งการจัดอาหารน้ำดื่มซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและเครื่องมือประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายตลอดจนตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วข้อมูลณวันที่12ตุลาคม2569พบว่ามีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวม 1,228 แห่งใน39จังหวัดแบ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน861แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน274แห่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้47แห่งและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา46แห่งโดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือให้สพท.จำนวน 23.38 ล้านบาทและสกร.จำนวน 2.2 ล้านบาทพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการอาชีวะอาสาได้ระดมกำลังนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ดยจัดตั้งครัวอาชีวะ9แห่งสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มรวม 36,949 ชุดซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านเรือน33หลังขณะที่สกร.สนับสนุนอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและอุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนสช.เร่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทั้งประชาชนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จุดบริการอาชีวะอาสากระจายอยู่ในหลายพื้นที่โดยมีจุดบริการในจังหวัดระยอง49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดนครนายก14จุดฉะเชิงเทรา11จุดปทุมธานี7จุดนนทบุรีและราชบุรีจังหวัดละ2จุดและพื้นที่สระแก้วสุรินทร์ชลบุรีรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและนครปฐมแห่งละ1จุดภายในจุดบริการประชาชนสามารถรับความช่วยเหลือได้ทั้งด้านอาหารและน้ำดื่มการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมปฏิบัติงานนำความรู้และทักษะวิชาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมาต่อกันที่เอกนิติเสนอไทยเป็น Trust Connector เชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความแบ่งขั้วมุ่งเปลี่ยนเงินลงทุนเป็นขีดความสามารถของประเทศดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในงาน Building Resilience in a Fragmented World กับผู้นำองค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาทิกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group โดยระบุว่าความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจโลกกำลังส่งผลให้ประเทศต่างๆปรับแนวทางการดำเนินงานนโยบายจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อทิศทางทางการค้าการเงินและการลงทุนโลกสำหรับประเทศไทยรัฐบาลมุ่งใช้ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกและการย้ายฐานการลงทุนโดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ80มีมูลค่ากว่า 1.37 ล้านล้านบาทรัฐบาลจึงเร่งปรับปรุงกฎระเบียบลดขั้นตอนและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจเพื่อเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนให้เป็นการลงทุนจริงพร้อมส่งเสริมให้เงินลงทุนก่อให้เกิดการจ้างงานการพัฒนาทักษะแรงงานและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยดร.เอกนิติยังเสนอให้ประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางมีบทบาทเป็น Trust Connector หรือผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความแตกแยกของเศรษฐกิจโลกโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคอาเซียนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนและการขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและระบบการเงินนอกจากนี้ยังเน้นแนวคิด Turning Capital into Capability หรือการเปลี่ยนเงินทุนให้เป็นขีดความสามารถโดยมุ่งให้การลงทุนสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนทั้งการเพิ่มโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและการยกระดับคุณภาพการบริการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในระยะยาวขณะเดียวกันการสร้างความไว้วางใจยังสะท้อนผ่านการนำผ้าทอพื้นถิ่นจำนวน37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วประเทศมาใช้ตกแต่งแผงดูดซับเสียงภายในห้องประชุมเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาชุมชนไทยสู่เวทีระหว่างประเทศทั้งนี้การสร้างความไว้วางใจและความร่วมมืออย่างยั่งยืนถือเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยให้สามารถรับมือกับความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มแบ่งขั้วมากขึ้นพร้อมสร้างโอกาสการเติบโตที่มั่นคงและกระจายประโยชน์สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมาต่อกันที่เอกนิติชู Bangkok Blueprint สกัดภัยการเงินดิจิทัลดันไทยเป็น Trust Connector เชื่อมเศรษฐกิจโลก
ดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมนำเสนอ Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Service ในการประชุม IMF World Bank 2026วันที่14ตุลาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและสกัดกั้นอาชญากรรมทางการเงินและภัยไซเบอร์ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนและการใช้เทคโนโลยีติดตามเส้นทางการเงินโดยต่อยอดจากการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการ Connect the Dots ที่เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและระงับธุรกรรมต้องสงสัยขณะเดียวกันในเวทีเสวนา Building Resilience in a Fragmented World ดร.เอกนิติระบุว่าความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อการค้าการเงินและการลงทุนประเทศไทยจึงต้องเร่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและกระจายตลาดกับแหล่งพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจโดยยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี2569เพิ่มขึ้น180มีมูลค่ากว่า 1.37 ล้านล้านบาทพร้อมเสนอให้ไทยยกระดับบทบาทเป็น Trust Connector หรือผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือเชื่อมโยงตลาดเงินทุนเทคโนโลยีและบุคลากรระหว่างประเทศโดยผลักดันความร่วมมือในอาเซียนทั้งการค้าภายในภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นด้านพลังงานสะอาดและเมืองคาร์บอนต่ำรวมถึงเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนนอกจากนี้ดร.เอกนิติยังเน้นย้ำการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระลอกใหม่โดยมุ่งเพิ่มผลิตภาพใช้ AI ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและส่งเสริมการออมระยะยาวภายใต้แนวคิด Turning Capital into Capabilities หรือการเปลี่ยนเงินทุนให้เป็นขีดความสามารถเพื่อสร้างงานพัฒนาทักษะประชาชนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนมาต่อกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศใช้กฎกตร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพุทธศักราช2569มีผล13ตุลาคมนี้มุ่งสร้างมาตรฐานการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นธรรมพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเมื่อวันที่12ตุลาคม2569ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎกตร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพุทธศักราช2569โดยให้ยกเลิกกฎกตร.ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยเดิม11ฉบับและระเบียบกตร.อีก1ฉบับพร้อมกำหนดให้ใช้กฎฉบับใหม่แทนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2569เป็นต้นไปกฎกตร.ฉบับใหม่นี้จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565โดยรวบรวมหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยไว้ในฉบับเดียวครอบคลุมการสืบสวนข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยการพิจารณาลงโทษและการรายงานผลการดำเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติราชการทางการปกครองสำหรับสาระสำคัญได้แก่การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพยานหลักฐานเบื้องต้นการรวบรวมแนวทางการสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตลอดจนการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในกรณีข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่กำหนดและเข้าเงื่อนไขตามกฎกตร.ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสามารถดำเนินการทางวินัยได้ทันทีโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎฉบับดังกล่าวการประกาศใช้กฎกตร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพุทธศักราช2569มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสร้างมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ

ลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองสวีทุ่งตะโกหลังสวนและละแมลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:07 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 13:01 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตและกำจรบรรณาธิการข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาเล่าในเรื่องราวของโซลาร์เซลล์นะครับจริงๆแล้วคืออะไรนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันครับ
1: โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับก็คือโซลาร์ก็คือเป็นแสงอาทิตย์นะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์เซลล์ก็คือเป็นเซลล์ที่เราสามารถจะรับแสงอาทิตย์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นโซลาร์เซลล์ก็คือรวมกันก็คือเป็นแผ่นเซลล์ที่ทำหน้าที่แปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าที่ได้ก็เป็นไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเราก็เอาไปปรับใช้ตรงๆก็ได้เอาไปปรับใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็ได้หรือเอาไปเปลี่ยนเป็นความร้อนก็ได้เปลี่ยนเป็นลมเปลี่ยนเป็นพลังงานกวนอื่นๆได้หรือจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็ดึงมาใช้ในบางช่วงเวลาก็ได้เพราะฉะนั้นพลังงานจากโซลาร์เซลล์ก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นนวัตกรรมตัวนึงในการแปลงแสงแดดเป็นพลังงานนะครับเอาพลังงานนี้ไปปรับใช้กับกระบวนการต่างๆตามแล้วแต่วัตถุประสงค์เอาไปสูบน้ำเอาไปสีข้าวเอาไปซักผ้านะครับแปลงเป็นไฟฟ้าเอาไปใช้เครื่องซักผ้าเอาไปใช้เครื่องสีข้าวเอาไปใช้กับเครื่องสูบน้ำทุกประเภทเอาไปใช้กับการขับเคลื่อนรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานหรือรถ3ล้อไฟฟ้ารถพวกนี้ได้หมดเลยหรือแม้แต่จะเป็นรถเมล์ไฟฟ้าก็สามารถทำได้

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ด้วยดังนั้นครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้อย่าไปเข้าใกล้สิ่งเสพติดทั้งหมดเลยอันตรายต่อทั้งตัวเราเองนะครับแล้วก็ต่อคนที่เรารักด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจด้วยดังนั้นเนี่ยนี่คือหนึ่งเรื่องประเด็นที่สร้างการตระหนักรู้ให้กับทุกท่านด้วยนะครับเรื่องของอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องบอกว่าปราบปรามเรื่องของสิ่งเสพติดทั้งหมดให้หมดไปจากประเทศไทยนี่แหละครับจุดเริ่มต้นนะครับบางคนบอกว่าบางคนแล้วเริ่มจากบุหรี่เห็นไหมครับบางคนเริ่มจากบุหรี่ไฟฟ้ามีความเชื่อผิดครับบอกไม่เห็นอันตรายเลยจริงๆแล้วอันตรายมากจากนิโคตินนะครับย้ำเลยอันตรายมากทั้งเรื่องของระบบทางเดินหายใจเรื่องของสมองเรื่องของระบบอาหารในการย่อยอาหารทั้งหมดทั้งมวลร่างกายเลยส่งผลเสียทั้งหมดเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพด้วยดังนั้นใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภทเลยทีเดียวนะครับอ่ะข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวดูข้อความกันหน่อยนะครับเป็นคุณป้าวินใช่ไหมครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็น้องเอมมี่นะครับวันนี้ทักทายมาด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับที่กำแพงเพชรบอกฝนตกแล้วฮะโอ้นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับในพื้นที่สำคัญต่างๆที่มีเรื่องของฟ้าฝนนะครับมีเรื่องของฝนตกอยู่นะครับมีคุณทองพูนบอกว่าช่วยปรับผู้ขายแล้วก็ผู้ผลิตด้วยบอกสงสารเด็กครับนะฮะมีข้อความจากคุณอัชราส่งเข้ามานะครับหลายพื้นที่เลยตอนนี้นะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ขอให้ดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่ามีฝนที่ตกหนักลงมานะครับมีข้อความจากคุณพรชัยฝนตกไม่หยุดเลยครับที่ราชบุรีที่เขางูนะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกๆข้อความนะครับส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีจากเพจของเราด้วยนะครับแล้วก็ข้อความจากในโซเชียลมีเดียที่ส่งเข้ามาด้วยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับแน่นอนวันนี้นะครับมีเรื่องราวของการประชุมเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group 2026แน่นอนท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านก็ได้มีการพูดถึงหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของการวางกรอบในเรื่องของความร่วมมือสกัดกั้นภัยหลอกลวงดิจิทัลข้ามพรมแดนนะครับพร้อมผลักดันประสบการณ์ไทยสู่การใช้งานระดับชาติโดยวันนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้มีการพูดถึงประเด็นนี้จากการประชุม IMF World Bank 2026ท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าภัยหลอกลวงดิจิทัลตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยต้องบอกเป็นปัญหาระดับโลกผู้เสียหายคนร้ายแล้วก็เส้นทางการเงินเนี่ยมักอยู่กันคนละประเทศขณะที่การรับมือในอดีตยังติดอยู่กับมาตรการภายในประเทศเป็นหลักแน่นอนครับวันนี้มีการพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับที่มีการออกแบบให้เป็นกรอบนโยบายที่แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ก็จะมีการยึด3หลักสำคัญนะครับเรื่องแรกเลยคือการแก้ปัญหาทั้งระบบนิเวศเชื่อมความร่วมมือข้ามพรมแดนแล้วก็ออกแบบมาตรการให้ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมายและศักยภาพของแต่ละประเทศก่อนที่จะนำประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนามาตรฐานสากลต่อไปนะครับวันนี้มีการพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับต้องบอกว่าไทยครับในฐานะเจ้าภาพต้องการให้สิ่งที่เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณผู้ฟังถูกสานต่อผ่านองค์กรระหว่างประเทศโดยเอกสาร Bangkok Blueprint in Action นะครับมีการรวบรวมประสบการณ์ทั้งจากไทยนะครับทั้งจากฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เพื่อใช้เป็นตัวอย่างการลงมือทำนะครับโดยทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเสนอผลการแก้ปัญหาของไทยระบุชัดเจนตรงนี้น่าสนใจครับบอกว่าความเสียหายจากภัยหลอกลวงทางการเงินเคยสูงกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2024แล้วก็ลดลงมาเหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2025ครึ่งแรกของปีนี้ครับลดเหลือเกือบ
9,000 ล้านบาทนะครับต้องบอกว่าตัวเลขก็ลดลงลดลงและลดลงเรื่อยๆนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้บอกเพิ่มด้วยครับบอกว่าผลที่ลดลงยังมีนัยยะสำคัญเหล่านี้ครับสะท้อนประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันทั้งระบบจากเดิมครับที่มุ่งกำกับสถาบันการเงินรายแห่งนำไปสู่การเชื่อมธนาคารแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะครับผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลตำรวจหน่วยงานกำกับเพื่อทั้งหมดเนี่ยสกัดกั้นเส้นทางการเงินตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับยังคงขยายการติดตามเงินที่ผิดกฎหมายรวมถึงการถอนเงินสดการซื้อทองคำเงินตราต่างประเทศและสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับโดยการเพิ่มเงื่อนไขรายงานการถอนเงินสดเกิน5ล้านบาทเข้มงวดร้านแลกเงินร่วมกับก.ล.ต.ปิดช่องที่อาชญากรใช้เคลื่อนย้ายเงินนะครับทั้งนี้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทางด้านการเงินกลุ่มธนาคารโลกนะครับก็ได้มีการยกให้ศูนย์ AOC 1441ของไทยนี่คือตัวอย่างความร่วมมือระหว่างตำรวจธนาคารแล้วก็ค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับระบุว่าสามารถช่วยลดความเสียหายของผู้เสียหายได้มากถึง 42% ด้วยกันนะครับกรรมการจัดการของ IMF ยังได้มีการระบุเพิ่มด้วยครับบอกว่าภัยหลอกลวงทางการเงินไม่ใช่เพียงปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคแต่เป็นความเสี่ยงระดับมหาภาคเพราะประชาชนผู้สูญเสียความเชื่อมั่นการเงินดิจิทัลครับจะไม่สามารถทำหน้าที่ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เข้าถึงบริการทางการเงินได้เต็มที่นะครับระบุชัดเจนว่า Bangkok Blueprint ครับเป็นหนึ่งในมรดกสำคัญของการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของ IMF ครับก็จะนำกรอบการกำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงไซเบอร์ไปผสานในการประเมินแล้วก็การให้คำปรึกษาแก่ประเทศสมาชิกพร้อมทำงานร่วมกับคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินและธนาคารโลกต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับทุกๆเรื่องราวที่เรียกว่านำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อมูลนะครับที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแน่นอนว่าทุกๆเรื่องราวทุกๆการนำเสนอต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องนะครับโดยเฉพาะการทำให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามกันอยู่เนี่ยได้รับประโยชน์ใครที่กำลังติดตามอยู่ครับมีข้อความส่งมาบอกว่าโอ้โหหลายพื้นที่ตอนนี้ฟังอยู่บนรถที่ศรีนครินทร์บอกฝนตกหนักมากเลยทีเดียวนะครับการเดินทางตอนนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มนะครับเรื่องของความระมัดระวังสักนิดนึงเพราะว่าฝนตกหนักจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังในบางจุดด้วยดังนั้นก็ระมัดระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวมีข้อความจากพื้นที่ไหนนะครับหรือว่าจุดไหนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งต่อแล้วก็ส่งข้อมูลมาเพื่อที่จะประสานกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่เดินทางอยู่บนรถครับบอกว่าเส้นวิภาวดีก็รถติดเหมือนกันคุณบอลนะครับในช่วงนี้ก็เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยนะครับอยากจะให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับสามารถที่จะสื่อสารข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวต่างๆมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะติดตามเรื่องราวของสถานการณ์ในเรื่องของน้ำในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่พาคุณผู้ฟังไปที่รังสิตกันหน่อยนึงนะครับมีการใช้เรื่องของมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมชลประทานก็จับมือกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับเขาบอกว่ามีการใช้สารบำบัด 5,000 ลิตรเพื่อลดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำที่มันแบบโอ้โหบางทีท่วมไว้นานใช่ไหมครับก็เกิดกลิ่นเหม็นเกิดสีที่เป็นสีดำเลยนะครับน้ำทั้งกลิ่นเหม็นด้วยล่าสุดครับมีการผนึกกำลังกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยกรมชลประทานกับกรมพัฒนาที่ดินผนึกกำลังกันคุณผู้ฟังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเร่งดำเนินการในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนครับที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลองนะครับก็มีการเตรียมครับใช้สารบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์นะครับพอดอ6นะฮะซึ่งต้องบอกว่ามีจำนวนถึง 5,000 ลิตรแล้วก็เอาจำนวนนี้ครับไปฉีดพ่นนะครับบริเวณสถานีสูบน้ำ
ปากคลองรังสิตนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้าง1เลยนะครับบำบัดน้ำเสีย2เนี่ยจะได้มีการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองรังสิตด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือปัญหาน้ำที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เยอะนะน้ำบกดำมากเลยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้แล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนริมคลองทางด้านของกรมชลประทานนะครับก็ร่วมไม้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับในการที่จะเร่งแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆจุดเลยนะครับก็มีเรื่องของน้ำที่มีกลิ่นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ส่งเข้ามามีเรื่องของน้ำที่ยังคงท่วมขังอยู่แล้วก็มีสีที่ดำด้วยนะครับในพื้นที่อีกหลายจุดเลยนะครับพาคุณผู้ฟังไปที่ติดตามกันในส่วนสำคัญต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าในทุกๆจุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดินหน้าในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เดินหน้าที่จะดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของอุทกภัยที่เกิดขึ้นก็ยังเห็นมุมดีๆอยู่นะครับทางด้านของน้องๆอาชีวะอาสาเรียกว่าโอ้โหได้รับเสียงชื่นชมนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสอสครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยล่าสุดก็ได้มีการขยายจุดบริการอาชีวะอาสาถึง140จุดนะครับตั้งแต่นู่นเลย27กันยายนที่ผ่านมายาวจนถึง30ตุลาคมนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับเรียกว่าทั้งจัดหาทั้งอาหารนะครับทั้งเรื่องน้ำดื่มนอกจากนี้ก็ยังมีการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆคนเจอปัญหาเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เจอน้ำท่วมอ่ะเนาะแล้วก็มีการเสียต่างๆยานพาหนะด้วยรถยนต์รถกระบะมอเตอร์ไซค์เครื่องมือประกอบอาชีพเจอน้ำท่วมมาก็ต้องบอกเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้เดินหน้าในการที่จะช่วยเหลือผ่านพี่น้องประชาชนในโครงการนี้อาชีวะอาสาเขามีการระดมกำลังนักเรียนนะครับนักศึกษาคุณครูแล้วก็บุคลากรอาชีวศึกษาลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับจัดตั้งหนึ่งเลยนะครับชื่นชมมากๆเลยจัดตั้งครัวอาชีวะ9แห่งครัวอาชีวะเนี่ยเขาก็จะมีทั้งอาหารนะครับสนับสนุนมีน้ำดื่มนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มแล้วเนี่ยเขายังไปซ่อมนะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับกว่า 7,718 เครื่องนอกเหนือจากนี้ก็มีการเช็ครถนะฮะต้องบอกว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์เอ่ยรถยนต์รถกระบะต่างๆรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายก็มีการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมนะครับซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพนะครับเรื่องของซ่อมไฟฟ้าในบ้านด้วยนะหลังจากที่น้ำเข้าบ้านบางคนก็เกิดไฟช่องไฟช็อตนะครับก็มีน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาบุคลากรอาชีวศึกษานี่แหละเข้าไปคุณผู้ฟังในการที่จะไปซ่อมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เป็นระบบไฟที่เกิดช็อตเกิดชำรุดนะครับก็เร่งซ่อมให้ได้กลับมาใช้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งจุดบริการอาชีวะอาสาเนี่ยคุณผู้ฟังเขากระจายอยู่หลายพื้นที่เลยนะครับที่ระยองเนี่ย49จุดกทม21จุดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยจังหวัดละ15จุดนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีนครนายก14จุดมีฉะเชิงเทรา11จุดนะครับมีปทุมธานี7จุดแล้วก็มีนนทบุรีมีราชบุรีนะครับจังหวัดละ2จุดสระแก้วก็มีสุรินทร์ก็มีคุณผู้ฟังแล้วก็ชลบุรีก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยประชาชนก็สามารถรับความช่วยเหลือทั้งในส่วนของอาหารนะฮะจากครัวอาชีวะก็ได้น้ำดื่มก็มีด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้มาตรวจซ่อมนะครับระบบไฟฟ้าที่บ้านนะครับก็จะมีน้องๆ นักเรียนมีบุคลากรอาชีวศึกษาต่างๆก็จะมาเร่งนำความรู้นะครับแล้วก็นำทักษะวิชาชีพเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับสังคมด้วยอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับทุกๆครั้งเราก็จะเห็นน้องๆอาชีวะนะครับในทุกๆภัยพิบัติตั้งแต่จังหวัดน่านแล้วคุณฟังจำได้ใช่ไหมครับที่เคยเล่าให้ฟังอยู่น้องๆอาชีวะก็ไปช่วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับทั้งซ่อมรถจักรยานยนต์จำได้ตั้งแต่ห
ัดใหญ่ในปลายปีที่แล้วเราก็จะเห็นน้องๆ อาชีวะนี่แหละนะครับที่ต้องบอกยอดเยี่ยมมากๆนะครับทำดีก็ต้องชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเรียกว่าหนึ่งในเรื่องราวดีๆจากปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแต่ในทุกๆปัญหาเราก็ยังเห็นเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือเรื่องของการช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสนะครับในโอกาสเดินทางเยือนไทยในรอบ22ปีมุ่งขยายเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็กระชับความร่วมมือรอบด้านนะครับโดยรัฐบาลครับก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้สอดรับกับบริบททางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความท้าทายระดับโลกนะครับโดยที่จะนำเอาความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจนะครับโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมเรงนะครับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสและภรรยาในโอกาสที่จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่15ตุลาคมครับถึง17ตุลาคมนี้นะครับโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยครับว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีแล้วก็ตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปี2569ดังนั้นครับนี่คือโอกาสสำคัญนะครับในการกระชับทั้งความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายครับก็จะใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นต่างๆทั้งการส่งเสริมเรื่องการค้าการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปรวมถึงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสและภริยาอย่างเป็นทางการนะครับก็จะมีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับรวมถึงการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กนะครับแล้วก็การหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสด้วยนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและก็พัฒนาของประเทศไทยของเรานะครับมุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนความร่วมมือทางเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางสำคัญครับในการสร้างโอกาสให้กับคนไทยต่อไปในอนาคตด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องราวก็เดินหน้าในการส่งต่อนะครับแล้วก็สื่อสารกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มีคุณต้องรักด้วยวันนี้สวัสดีทักทายคุณต้องรักด้วยนะครับวันนี้ก็ฟังอยู่นะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับอยากจะติดตามเรื่องไหนหรือว่าเรื่องไหนที่เดินหน้าในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นก็ส่งต่อมาแล้วก็สื่อสารถึงกันได้เบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกครั้งนึง02ครับ2769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721นะครับแน่นอนว่ามีหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็การติดตามข้อมูลการติดตามข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆเรื่องราวที่ต้องอัปเดตกันนะครับเพื่อที่จะเช็คข้อมูลในพื้นที่ต่างๆนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวเนี่ยฮะที่หลายท่านเลยนะครับกำลังติดตามกันอยู่รัฐบาลเดินหน้าครับในการที่จะกำชับเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบ
ภัยเรื่องของน้ำท่วมด้วยโดยทางด้านของศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวในที่ประชุมครม.ครับเรื่องสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ประสบภัยไม่ต้องรอบางคนบอกว่าต้องรอให้น้ำแห้งก่อนไม่ต้องรอนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเพราะมีข้อความสำคัญเยอะแยะเลยบอกได้รับเงินเยียวยาแล้วเร็วมากๆเลยขอบคุณท่านนายกด้วยขอบคุณรัฐบาลด้วยนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญบอกปัจจุบันครับมีการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเนี่ยโอ้โหกว่า 200,000 ครัวเรือนนะครับโดยในวันนี้ก็มีการจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยจำนวน2 ล้านบาทอย่างที่ได้เล่าให้ฟังแล้วด้วยนี่เห็นไหมคุณลานาบอกเงินเข้าแล้วค่ะพี่วันนี้นะครับส่งเข้ามาใน TikTok ด้วยใครที่วันนี้เงินเยียวยาเข้าแล้วพิมพ์มาบอกกันหน่อยนึงนะครับจะได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับส่วนใครที่ติดขัดตรงไหนเดี๋ยวก็จะได้มีการประสานความช่วยเหลือนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำด้วยให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมทั้งนะครับกล่าวถึงเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมงานที่ทั้งแสดงความชื่นชมนะครับแล้วก็เรียกว่าสื่อทุกสื่อทั่วโลกเลยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารัฐบาลจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะครับทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขาชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นทั้งในตัวของรัฐบาลและก็ในท่านนายกรัฐมนตรีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาอย่างที่บอกกันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ข้อมูลต่างๆก็ส่งมานะครับพูดถึงเรื่องของเงินเยียวยาครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับใครที่ได้แล้วเนี่ยมีส่งมาเยอะเลยทีเดียวนะครับบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับเรื่องของการได้รับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมานะครับมีการลงทะเบียนกันนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เน้นย้ำกันทั้งในส่วนของการลงทะเบียนนะครับแล้วก็การที่ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบเรียลไทม์ติดตามกันแบบต่อเนื่องซึ่งต้องบอกว่าทุกๆข้อความครับที่ท่านได้ส่งมาเนี่ยก็สื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับในทุกๆชั่วโมงทุกๆเบรกทั้งการแจ้งข้อมูล

0: 2,409 ล้านนะครับซึ่งวันนี้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโอนสำเร็จแล้วเนี่ยเป็นทั้งหมด39จังหวัดนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย 306,384 ครัวเรือนนะครับก็เรียกว่าโอนสำเร็จเรียบร้อยเลยนะครับทางด้านปภ.ก็ได้มีการส่งข้อมูลครับให้กับธนาคารออมสินแล้วก็ทำการโอนเงินนะครับให้กับประชาชนนะครับเรียกว่าสำเร็จเรียบร้อยนะครับแนะนำให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ก็สามารถที่จะไปอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยทีเดียวถามถึงเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยามาในขณะเดียวกันครับอย่างที่บอกวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการคิกออฟนะครับเรื่องของเงินประกันภัยพิบัติรายแรกหลังจากระบบเปิดนะครับอันนี้ย้ำกันนิดนึงท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้หลายๆคนทุกสื่อเลยจะเห็นเลยว่าท่านก็กดโอนจ่ายเงินเคลมประกันภัยพิบัตินะครับเพื่อเป็นการชดเชยครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นรายแรกนะ2ล้านบาทคุณผู้ฟังรัฐบาลได้นำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเข้ามาเป็นกลไกสำคัญครับในการสร้างหลักประกันแก่ครัวเรือนที่ประสบภัยโดยได้มีการมอบครับเป็นสินไหมทดแทนซึ่งในวันนี้ครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเพจ Facebook ต่างๆใน TikTok ด้วยวันนี้นะครับท่านนายกโอนนะกดโอนจ่ายเงินเคลมประกันภัยพิบัตินะครับเรียกว่าเป็นรายแรกของระบบประกันภัยที่ได้มีการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยแล้วก็ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ก็จะสร้างความมั่นใจครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าคนไทยก็จะได้รับความคุ้มครองและคนไทยก็จะได้รับการดูแลตามสิทธิ์นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าครอบคลุมนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ล่าสุดครับปิดท้ายการปภ.เตรียมความพร้อมรับมือฝนภาคใต้นะครับตอนนี้นะครับหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่มีการเสริมเครื่องสูบน้ำป้องกันพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดสงขลาทางด้านของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็ติดตามเรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง12นิ้วนะครับบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงเรียนวัดแหลมพ้อที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12จังหวัดสงขลาเตรียมการครับรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่มีการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทุกๆจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยดังนั้นทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่เปิดสวท.ไว้เลยนะครับเราก็จะมีทีมข่าวรายงานทุกข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่วันนี้ครับเวลาบรรหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะครับทั้งเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank แล้วก็สถานการณ์น้ำต่างๆที่ในทุกๆจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: น้ำมันฟรี

0: ตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center
2: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Ford Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์จึงไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect for Dotซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการช่อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึง67%ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน การยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกรอบพื้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกรอบพื้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยเวิร์ดแบงก์กับ IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็น1ใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
4: นางคริสตาลีน่ากอเฟียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตามแบงค์คอกบูพริ้นไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจริงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพงษ์มารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมืองแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตปริศนาสันแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า200,000ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีคณิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น โครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
7: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคมคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
8: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนึ่งใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส ่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นสวิสาประทุมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระดกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 นาที
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งวันนี้นะครับนะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ เดชธรชัยโสดาอัครเดชคำพีระและก็คณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้14ตุลาคม2569ครับเราเจอกันหลังข่าวภาค19 นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณถึง20 นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ด้วยนะครับที่รับสัญญาณในการแวดวงกีฬาครับนะเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเป็นข่าวยินดีของบรรดาของน้องนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาในต่างประเทศแล้วก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมและได้แชมป์ก็เป็นสองสาวคู่หูนะฮะจากเวทีของวอลเลย์บอลชายหาดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVCB Tour นะครับครั้งที่2โดฮาโอเพ่น2026นะครับที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงครับเบสวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีกับไบรท์นะครับธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับคู่มือ3ของรายการครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับก็รอบรองอ่ะชนะญี่ปุ่นรอบชิงก็เจอญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับซึ่งเป็นญี่ปุ่นคนคู่นี้ก็เป็นคู่มือหนึ่งนะในรอบชิงก็คือด้านของอาซามิเชบะกับริกะมูรากามินะครับซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1เราคู่มือวางอันดับที่3เจอกันและปรากฏว่าคู่ของสาวไทยนะครับทางด้านของเบสกับไบฮะตบชนะไป2เซตรวดนะครับ21-19และ21-12นะฮะก็คว้าชัยชนะนะครับเป็นการคว้าแชมป์ไปครองนะสำหรับคู่ของเบสและไบก็ยินดีด้วยนะก็หลังจากคว้าแชมป์เอเชียนเกมเนี่ยนะก็ฟอร์มยังต่อเนื่องนะต้องบอกว่าฟอร์มยังต่อเนื่องนะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับสำหรับคู่ของเบสและไบท์นะครับชื่นชมนะครับซึ่งแชมป์รายการที่4ยอมรับนะว่าเป็นแชมป์รายการที่4ของเบสกับไบท์ในปีนี้นะเอเชียนบีทนะที่ซันย่าจีนนะที่ได้แชมป์รายการนี้1ละนะครับแล้วก็มีรายการเอเชียนบีทที่ซันย่าจากจีนแล้วมีบีทโปรทัวร์ฟิวเจอร์ที่หางโจวจีนเช่นเดียวกันและจบที่ก่อนหน้านั้นจำได้ใช่ไหมฉลองชัยกันที่เอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนี่3ครั้งพอครั้งที่4ก็นี่แหละครับที่โดฮานะครับก็ยินดีกับความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลชายหาดนะสาวไทยส่วนคู่ประเภทชายนะก็ส่งไปแข่งขันด้วยนะครับแต่ว่าเราไปได้แค่รอบ8คนสุดท้ายครับนพดลสุขภูวงกับปรวิทย์ตาวะโตในรอบ8คู่สุดท้ายนะครับ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอคู่ของออสเตรเลียแล้วก็แพ้ตกรอบไปนะแพ้กับเมอร์ดิสโอลิเวอร์แล้วก็เจสวอลเกอร์นะครับ17-21แล้วก็14-21นะตกรอบไปนะครับแล้วก็มีคู่ของเนติธรมุนิกุลกับวริชรวิทย์นะฮะวริชรวิทย์หมวดผานะแพ้คู่จากเจ้าถิ่นนะกาตาร์นะครับก็คือเจอเซฟนูนอสเซ่กับอาหมัดไทจาน24-26แล้วก็16-21นะตกรอบนะฮะนี่คือคู่ขอหน้านั้นนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะข้ามจากตอนออกกลางนะที่โดฮากาตาร์ไปนู่นนะฮะรายการแบดมินตันที่โอเดนเซ่เดนมาร์กครับนะฮะเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับ World Tour Super 750นะวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026เงินรางวัลกว่า 950,000 เหรียญสหรัฐว่าประมาณ 31,825,000 บาทที่โอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาวิวกรุตวิทิสารเล่นแบบเหนื่อยๆนะดูสภาพแล้วคือเหมือนกับไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เจอกับรามุตเอ็มเคนะครับ มือ27ของโลกจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็แพ้ไป 1-2 เกม 21-13 17-21 และเกม3แพ้ 12-21 MK นะฮะรามุส MK คนนี้เคยชนะวิวในการเจอกันมา3ครั้งหลังสุดรายการนี้เมื่อ2ปีก่อนนะฮะก็แพ้รามุส MK ตกรอบแรกนะครับแล้วไปแพ้ที่จีนด้วยและมาแพ้กันต่อที่รายการนี้แหละครับเดนมาร์กนะครับรามุส MK นะครับวิวแพ้นะครับตกรอบไปแต่ไม่เป็นไรแพ้รายการนี้เก็บตัวรายการใหญ่เฟรนด์โอเพ่นนะเวิร์ทัวร์ซุปเปอร์พันรายการใหญ่นะครับส่วนในประเภทคู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซับสรีแต้รัตนชัยนะครับแพ้กับผู้ของไต้หวันนะครับหลิวกวงเฮงกับซูหลินฮุย 0-2 เกม 16-21 แล้ว 16-21 วันนี้เมสุพนิดาเกตทองนะครับก็เจอกับพูดีกุสมาวาดานี่นะครับจากอินโดนีเซียแล้วก็แพ้ไป 0-2 เกม 18-21 และ 13-21 นะครับแล้วก็ปุ๋นกัทนะดนพันพาณิชจับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตเป็นการจับคู่กันนะเพราะเจนกับไตเติ้ลแยกกันนะครับมาแล้วก็เจนเชนิชามาจับคู่กับบุญธนดลนะครับเจอกับแชมป์เอเชียนเกมปีล่าสุดนะก็คือทางด้านของเยียนซินแบงกับไวย่าซินนะครับก็แพ้ไป 0-2 เกมนะครับนะ16-21แล้ว11-21นะสู้ได้สูสีนะครับและเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะก็เป็นทางด้านของอิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลเจอกับนัทงือเย็นนะครับจากไอร์แลนด์นะครับเกมแรกแพ้ไปก่อน19-21พอเกม2ชนะ21-17และ21-16ครับโอ้นั้นปรบมือให้สำหรับทางด้านของอิคิวกลับมาชนะได้นะครับขึ้นท่านนำในเกมที่3เนี่ยนะฮะแมตช์พอยต์เนี่ยนำอยู่20-13-14แล้วก็เขาไล่มา3แต้มแล้วก็อิคิวก็ตบชนะไปนะครับนี่เป็นชัยชนะของอิคิวนะนะเขารอบไปเรายังเหลือ2คู่นะที่จะแข่งขันในค่ำคืนนี้นะมีคู่อะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่3คู่สิมีหมิวพลประวีช่อชูวงเจอกับดาวิกาซีฮากจากอินเดียนะครับมีทางด้านของพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลเจอกับคู่ของไต้หวันก็คือลีเจียฮุยกับหยางโพซวนนะคู่เก่งของไต้หวันเลยนะนะทางด้านของลีเจียฮุยกับหยางโพซวนเนี่ยคู่เก่งของเขานะเดี๋ยวจะเจอกันแล้วก็คู่ผสมนะบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์เนี่ยนะฮะกับเฟรมสุภิสราเพียว3พรานนะครับรอบ2เนี่ยค่ำคืนนี้เจอคู่ของมาเลเซียนะครับก็คือฮูปังรองกับไลเปียจริงที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะครับก็รอแข่งในค่ำคืนนี้ก็รอเชียร์กันสำหรับแบดมินตันนะรายการใหญ่ที่จะแจ้งให้ทราบนะครับก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลคุณผู้ฟังครับค่ำคืนนี้คุยกันยาวๆนะแมนยูแข่งด้วยนะครับผมจะเป็นอะไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบไปดูเรื่องของความเร็วนิดนึงนะครับความเร็วของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะฮะสาวสวยของเราสาวหล่อของเราฮะเดินทางไปสเปนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับทางด้านของมุกครับมุกดาสารพืชนะครับนะไปแข่งขัน

รายการมอเตอร์ไซค์นะครับรายการหญิงนะครับ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากแฟนกีฬามากมายนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าสาวไทยคนเดียวฮะนะที่ต้องถือว่าความเก่งสุดยอดนะฮะทางด้านของมุกระดาสารพืชนะครับไปแข่งขันกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปแข่งขันกับผู้ชายคว้าแชมป์ที่สเปนมาแล้วงานนี้เป็นงานของผู้หญิงครับ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับซึ่งแข่งขันกันโดยของมุกระดาสารพืชนะครับนักแข่งนักบิดชาวไทยจากสโมสร EatNJT Racing นะครับEat NJT Racing Team นะฮะเป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนนะหลักจากไทยแล้วส่งเข้าแข่งขันมาแล้ว5สนามมุกเนี่ยลงแข่งขันมาแล้ว12ลงแข่งขันมาแล้ว5สนามนะครับได้ไวการ์ดมานะครับแล้วก็เอารถมาเลข12นะสร้างความฮือฮานะสร้างความสำเร็จในการแข่งขันนะคือเข้าเส้นชัยอันดับที่3ถึง2ครั้งที่มิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตมาโคชิโมเดลลี่อิตาลีแล้วก็ไปขึ้นโพเดียมต่อที่โดนิงตันพาร์คในสหราชอาณาจักรเก็บคะแนนสะสมทั้งที่ไปแข่งฤดูกาลแรกนะฮะดูท็อป5ของตารางมี99คะแนนนะครับวันนี้เดินทางไปเซบีย่าสเปนเพื่อไปแข่งขันที่เซกิโตเตเคเรสอังเคิลดีแอโจนะเพื่อแข่งขันรายการสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งมุกก็บอกว่าสนามนี้เป็นสนามที่ท้าทายนะเฮเรสนะครับเป็นสนามที่โค้งความเร็วสูงต้องใช้เทคนิคการขี่สูงนะเบรกลึกอะไรต่างๆนะฮะก็เคยแข่งขันมาไปเมื่ออู๋กว่าหลายสิบปีก่อนก็เคยไปสนามนี้มาเหมือนกันนะมุกระดาก็ขอกำลังใจนะในการแข่งขันในศึก Women Circuit Racing World Championship นะสามสุดท้ายของปีนี้นะมุ่งหวังว่าอยู่ที่5ขยับอยู่ที่4นะแล้วก็หวังจะขึ้นโพเดียมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าได้อีกนะถ้าผลงานดีในสนามนี้ก็ได้สิทธิ์ไวการ์ดต่อในทุกสนามนะก็ขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยขอบคุณ EAT NJT Racing Team ที่ดูแลสนับสนุนโดยเฉพาะมิสเตอร์บ๊อบเดวิสสันนะครับที่สนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวมุกให้ไปแข่งขันในนามประเทศไทยนะแทนประเทศไทยแล้วก็นักแข่งหญิงจากเมืองไทยนะครับนี่คือสนามท้าทายนะครับก็แข่งขันกันเสาร์ที่17ตุลาคมนะฮะเรทแรกนะครับจากนั้นก็เรทที่2อาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับช่องทางในการชมก็นู่นแล้ว True Vision Now นะครับซึ่งFIM Women Circuit Racing World Championship เนี่ยก็หรือว่าชื่อเดิมก็คือ FIM Women Circuit Racing World Championship นะครับเป็นจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกประเภทหญิงนะฮะหญิงล้วนๆนะครับจัดขึ้นเป็นทางการโดยสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติว่า FIM ร่วมกับ Dorna Sport นะฮะ Dorna Sport ก็นี่แหละก็ MotoGP นะที่เขาจัดที่เราคุ้นๆกันในปัจจุบันนี่แหละครับนะส่วนอีกเรื่องนึงนะบ้านเราก็จะเตรียมแข่งขันรายการนี้เนี่ยสุดสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับนะรายการนอกรายการทางด้านของรายการซุปเปอร์ไบค์บ้านเรา Nexter BRIC Superbike Championship 2026นะสนาม3นะที่บุรีรัมย์ทางด้านของทีม S นะ NJT Racing Team เนี่ยเขาต้องการความสำเร็จครับวันนี้เปิดตัวนักบิดนะ Import มาจากไอแลนด์ใช่ไหมimport มาจากไอแลนด์นะพอจอแดนนะพอจอแดนนี่มากประสบการณ์จากสนามของIce of Man TT นะมาแข่งขันนะจากไอแลนด์มาแข่งขันรายการให้กับสโมสรให้กับทีม SNJT SR Racing Team นะลุยศึก Nexter BRIC Superbike Championship 2026สนาม3นะครับในรุ่น Superbike 1000cc นะฮะ SB1 Pro นะแล้วก็จะรถตัวแข่งชนรถ Honda CBR 1000RRR มาได้22ที่ช้าง International Circuit บุรีรัมย์โอ้โหนี่หวังเนี่ยคือเอานักบิดระดับตัวท็อปนะระดับของยุโรปมาแข่งขันบ้านเราคือนอกจากมาแล้วนะสร้างกระแสแล้วต้องบอกเลยนะครับว่านักกีฬานักบิดจากไทยได้ประสบการณ์ในการบิดแข่งขันกับนักกีฬาระดับโลกนะพรจอร์แดนนี่นะครับแน่นอนแล้วได้เรื่องของการเข้าโค้งการขับอะไรต่างๆทัศนคติของการแข่งขันนะก็สุดสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวก็ผมก็จะแจ้งผลการแข่งขันหรือว่าแจ้งให้ทราบสำหรับการแข่งขัน Nexter BRIC Superbike นะที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์ได้ทราบนะครับนี่2ความเร็วนะครับส่วนอีกความเร็ว1นะก็จบไปแล้วแต่ว่าสร้างกระแสฮือฮานะก็คือเจ็ตสกีครับก็ทางด้านของคุณปริเขตสืบสาการนะผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP 1 World Series เก็บคะแนนชิงแชมป์โลกนะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์สำคัญนะลิขสิทธิ์กีฬาสัญชาติไทย 100% นะฮะก็บอกเปิดตัวเลขการเติบโตของการออกอากาศไฮไลท์ไปทั่วโลกนะระดับพันล้านครัวเรือนนะครอบคลุม111ชาติผ่าน57สถานีโทรทัศน์นานาชาตินะครับแล้วก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้มหาศาลนะตามที่นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลที่ย้ำเสมอนะครับว่ากีฬานะต้องพัฒนานะในเรื่องของกีฬาแล้วก็โ

โครงสร้างให้แข็งแกร่งเรื่องของลิขสิทธิ์กีฬานะฮะเพิ่มขีดจำกัดความสามารถนะในตลาดโลกยุคใหม่แสดงให้เห็นว่าบทบาทกีฬาไทยแล้วก็การบริหารการแข่งขันกีฬาไปสู่การบริหารกีฬาโลกได้นะครับผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP1 นะฮะคุณบริเขตสืบสานการก็บอกว่ากีฬาเจ็ตสกีก็ทำภารกิจกีฬา2ด้านนะครับเน้นก็คือเรื่องของการสร้างงานกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็การแข่งขันกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมส์ซีเกมส์อะไรต่างๆนะครับซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยโดยมีพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะเป็นหัวเรือใหญ่แต่ว่าความท้าทายของเราก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไปแข่งขันนะในระดับตลาดโลกนะแล้วก็สร้างนโยบายสอดคล้องกันนะครับแต่ว่าภารกิจต่างๆเนี่ยก็มีคู่แข่งขันนะคู่แข่งขันที่พร้อมที่จะแย่งแข่งขันกับเราด้วยนะนะเราก็ต้องเตรียมตัวนะฮะไม่ว่าจะกลุ่มยุโรปหรือกลุ่มสหรัฐหรือว่าตะวันออกกลางนะซึ่งเขาพร้อมที่จะแข่งขันและแย่งเนี่ยเรื่องของ WGP1 ไปจากเราไปจากการแข่งขันนะครับแล้วท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเรืองวรกุลก็ย้ำนะฮะบอกว่าเราต้องพัฒนากีฬานะเชิงโครงสร้างเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆแล้วก็เรื่องของการเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเข้าสู่เรื่องของตลาดโลกยุคใหม่เรื่องของกีฬานะสร้างศักยภาพนักกีฬาไทย12แชมป์ที่ผ่านมาได้เห็นนะว่าทีมนักกีฬาของเรานะแล้วก็ประสบความสำเร็จรวมถึงลิขสิทธิ์ต่างๆนะที่ WGP1 World Series นะไปออกอากาศอย่างที่บอกนะครับ111ประเทศ57สถานีทั่วโลกนะก็เป็นการแข่งขันนะสถิติไปทางการนะผู้ชมกว่า25ล้านคนนะซึ่งในการแข่งขันต่อไปนี่เป็นรายการสำคัญที่ WGP1 นะครับจะขยายต่อให้ผู้ชมมากกว่านี้อีกนะก็ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยพัทยาแหละครับ13-17มกราคมปีหน้านะ13-17มกราคมปีหน้าซึ่งคาดว่าถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะไปทุกทวีปของทั่วโลกเลยนะครอบคลุมมากกว่า80ล้านครัวเรือนนะก็จะได้ชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกนะ WGP1 นี่แหละครับแล้วก็ไทยจะได้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของกีฬาเรื่องของกีฬาในเรื่องของธุรกิจกีฬาในระดับโลกนะเชื่อมต่อโลกเรื่องของกีฬาเข้าไปเกี่ยวข้องนะเราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับรอความเคลื่อนไหวเรื่องของ WGP1 นะผ่านทางรายการแวดวงกีฬาแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับคุณฟังครับมาเรื่องของฟุตบอลบ้างนะในค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฟุตบอลมีหลายรายการนะครับเอายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยบาร์เซโลนาสมราคาเต็ง1นะบุกไปชนะกาลาตาซาราย4-1นะครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านกาลาตาซาราย ได้กองเชียร์เยอะนะจะยิงนำไปก่อนด้วยจากอเล็กเซ่เบดาครอฟนะครับแต่ว่าบาร์ซ่าก็บุกเอาและบุกเอายิง4ประตูนะครับจากชุดเอากาเซโลเฟอร์มินโลเปสแอนโทนีกอร์ดอนนะยิงอีกแล้วนะแล้วก็คาริมอาเดเยมี่นะครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาชนะต่อเนื่องนะ2นัดในถ้วยใบนี้6แต้มเต็มนะครับส่วนกาลาตาซารายนะครับแพ้2นัดรวดอยู่ท้ายตารางนัดต่อไปของถ้วยใบนี้นะครับกาลาตาซารายไปเยือนลิวนะครับแล้วก็บาร์เซโลนาเจอบิ๊กแมตช์ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะฮะ20ตุลาคมนะครับส่วนอาร์เซนอลครับร้อนแรงเจอกับลิลครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับชนะไป3-0เนื้อสมราคาแชมป์จากเกาะอังกฤษนะครับยูเรียนทิมเบอร์อัลเบรซี่เอเซ่แล้วก็บุคาโยซาก้านะยิงในครึ่งหลังนะครับ3-0นะครับถึงแม้ว่าจะฟืดบ้างในครึ่งแรกนะครับที่เอเมอริสสเตเดียมแต่ว่าครึ่งหลังปืนใหญ่อาร์เซนอลลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้านะครับนะก็เล่นอย่างเต็มที่นะก็ชนะไปนะคว้าชัยชนะ2นัดรวดเลยทีเดียวนะครับนัดต่อไปอาร์เซนอลก็จะเจองานหนักหน่อยเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะคู่ปรับสำคัญในเวทียุโรปในวันที่21ตุลาคมส่วนลิลเจอกับกาลาตาซารายก็2ทีมนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าใครจะชนะนัดแรกของเกมการแข่งขันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหเจอกับทางด้านของแอตเลติกบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดนะก็ปรากฏว่าเล่นไปเพียงแค่ไม่ถึง1นาที50วินาทีนะแมนยูโดนแอตเลติโกมาดริดยิงนำ1-0นะครับโอ้โหคือกองเชียร์ยังไม่ทันได้นั่งนะหันไปมองกับเพื่อนว่านั่งตรงไหนดีครับอ้าวเปิดมาดูปั๊บอ้าวยิงเข้าไปแล้วนะฮะไม่ถึง50วินาทีพาโบบาริออสนะครับจากนั้นแมนยูพอเสียไวก็บุกหนักจริงๆครับแต่ไม่เข้าชนเสาด้วยอะไรด้วยครับเฉียดๆนะครึ่งหลังกับกลายเป็นแมนยูที่บุกมากกว่าเสียผู้เล่นไปอีก1คนก็เลนี่โยโร่ครับไปทำฟาวนะครับก็เสียใบแดงไปนะแมนยูเหลือ10คนและนาทีที่79ครับ
อาเตโมล่าลุคส์มันยิงประตูชัยให้กับแอตเลติโกมาดริดนะครับชนะแมนยู2ประตูต่อ0นะครับเออนะนัดต่อไปแอตเลติโกมาดริดไปเยือนสตุตการ์ดส่วนแมนยูเจอกับโคโมนะครับมีปัญหาเรื่องของคุ้มในแคมป์ของแมนยูเหมือนกันนะครับทางด้านของแมนยูไมเคิลคาริกครับเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะเก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะครับส่วนอีกคู่นึงบาเยิร์นมิวนิกครับบุกไปเยือนไวกิ้งนะแชมป์ลีกของนอร์เวย์ก็ปรากฏว่าคู่นี้ก็เสมอกันไป3ประตูต่อ3นะเจ้าถิ่นยิงนำไปก่อน 2-0 นะครับนะแต่ว่าทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกยิงตีเสมอได้นะจากแฮร์รี่เคนนะแล้วก็ยิงนำ 3-2 จากลุยดีอาสนะครับก่อนที่บาเยิร์นมิวนิกจะโดนใบแดงครับไมเคิลโอลิเซ่นะครับไปเอาบอลไปทุ่มใส่หน้าผู้เล่นของไวกิ้งนะเป็นเอาบอลทุ่มใส่หน้าสลัดโก้ทริปิกนะครับแล้วก็กรรมการก็เห็นนะครับก็เรียบร้อยฮะเจอใบแดงนะครับก็บาเยิร์นเหลือ10คนแล้วก็ไวกิ้งผู้เล่นมากกว่าก็ตีเสมอได้ท้ายเกมเสมอกัน3ต่อ3นะครับแล้วก็คู่อื่นๆนะซาบ้าชนะสลาเวียปราก 2-0 นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนบุกไปชนะลอง 2-0 อินเตอร์มิลานแพ้คลับบุ๊ก 3-4 อาร์เบลไลซิกชนะ PSV ไอโอเฟน 1-0 วิอาเรลชนะนาโปลี 3-1 นะครับส่วนฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตครับเมื่อวานนี้กัมบะโอซาก้าเอาชนะนิวคาสเซิล 7FC 3-1 นะครับโปฮังสติลเลอร์แพ้ยาฮูดารุนทักซิมนะครับ 2-0 นะเกียวโตซังงาครับได้ประตูชัยจากทางด้านของเทมมามัตสุเอะนะขออภัยนะเทมมามัตสุดะนะในช่วงท้ายเกมนาทีที่88นะครับก็เกียวโตซังงาชนะราชบุรี 1-0 นะครับแม่ยันจะเสมออยู่แล้วครับก็สองนาทีสุดท้ายนะครับก็ราชบุรีเนี่ยรอบลีกสเตทเนี่ยนัดที่2ก็แพ้ไป2นัดรวดแล้วสำหรับราชบุรีนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะฮะก็เมื่อวานนี้ชนะนะชนะด้วยนะเซี่ยงไฮ้พอร์ตเซี่ยงไฮ้พอร์ตเนี่ยเอาเสมอนะทางด้านของฮาน่าซิติเซ่นนะครับ1-1 นะครับบุรีรัมย์สิเล่นในบ้านแพ้ปักกิ่งกวนนะครับ0ประตูต่อ1นะครับบุกมากกว่าด้วยนะในช่วงครึ่งแรกแต่ทำประตูไม่ได้ครับแล้วก็ในครึ่งหลังนาทีที่79ท้ายเกมนะครับทางด้านของปักกิ่งกวนนะฮะได้ประตูจากฟาบิโออาเบรูนะครับยิงเข้าไปนะก็ได้ปักกิ่งกวนชนะบุรีรัมย์นะ 1-0 แล้วก็คาชิมาเอลเลอร์ฮะบุกไปชนะองอันฮานอย1ประตูต่อ0นะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะมีตัวแทนของไทยลงแข่งขันด้วยก็คือท่าเรือนะท่าเรือบุกไปเยือนคาชิวาเรโซน่าจะจบไปแล้วล่ะเพราะว่าผมดูอยู่คู่นี้แข่งกัน17 นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะทางด้านของคาชิวาเรโซสมราคาลีกของญี่ปุ่นก็เหนือกว่าเราอยู่แล้วเอาชนะการท่าเรือไป5ประตูต่อ1ครับโอ้โหยิงนำไปตั้ง 5-0 ครึ่งแรกนาทีที่ไม่ถึง30นาทีครับคาชิวาเรโซก็ยิงนำท่าเรือไป 5-0 แล้วคุณผู้ฟังแม่คือครึ่งแรกอ่ะ 5-0 แล้วแป๊ะแค่30นาทีนะคือเรามองว่าเขาหลีกเหนือกว่าเรานะญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนนะครับครึ่งแรก30นาทีเจอไป 5-0 จากนั้นเขาก็เพลาๆแล้วล่ะนะพอนำไป 5-0 ท่าเรือมาตีไข่แตกได้ในครึ่งหลังครับนะก็มาเนลทอมเบียนะครับนาทีที่64ตีไข่แตกให้ท่าเรือก่อนที่แพ้ไป 1-5 นะครับอีกคู่นึงวิลเซโกเบนะครับชนะชนบุกมอเตอร์วิลเซโกเบได้จากเกาหลีจากญี่ปุ่นชนะชนบุกมอเตอร์จากเกาหลีนะ 2-0 นะก็นะครับนี่คือฟุตบอลนะใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับนะแชมเปี้ยนลีก2วันนี้ไม่มีนะทีมจากไทยลงแข่งขันนะครับวันนี้นะครับนี่คือผลฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะก็เชียร์ก็ทำใจนะบางทีก็เราก็ต้องยอมรับมาสมนสอนไทยครับเป็นรองนะครับส่วนค่ำคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับน่าใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะวันนี้บุกไปเยือนทางด้านของทีมจากออสเตรียครับลาสกลิมส์นะครับนะก็ประมาณ 23:45 นะครับลิเวอร์พูลลูกทีมของอันโตนิโอลิลาโอล่านะครับแนวรุกเนี่ยหนักเลยนะไม่มีทั้งโกดิกาโปไม่มีอเล็กซานเดอร์อีซักไม่มีอูโก้เอเตเก้เนี่ยเจ็บฟิตไม่ทันรวมถึงโดมินิกโซโบสไลห้องเครื่องคนเก่งก็เจ็บครับตั้งแต่คนอื่นก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นบาร์เล่บาโกล่านะครับโฟเรียนเวียสนะครับมาเอ็นริโอเอ็นกูโมอาลูอิสคูมาส

0: เอ็มบัปเป้นะได้ลงก็จะทำลายสถิติ100นัดที่อายุน้อยสุดนะครับแชมป์15สมัยนะทางด้านของเรอัลมาดริดนะชุดใหญ่แหละแต่ว่าต้องมาเจอกับทีมเก่าด้วยโฮเซ่มอนิโยนะเคยคุมโรม่าอยู่เหมือนกันนะครับคู่เอกค่ำคืนนี้ร้อนแรงทั้งคู่เลยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะของลูกทีมของเอนโชมาเรสกานะครับจะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแชมป์ยุโรปของลุยเอนริเก้โอ้โหแมนซิตี้ก็ชุดใหญ่เลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเอลิงฮาลันนะครับฟิลโฟเดนรายันแซกีอองตวนเซเมนโยนะเอนโซฟอร์นันเดสนะมาครบนะส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็ทางด้านของอุสมานเดมเบเล่นะครับคาวิซาสวัตสเตเลียนี่นักเตะเก่งของเขานะชุดเอาเนเวสนะครับวิดินยาฟาเบียนรุยนะนูโน่เมนเดสนี่นักเตะหลักของเขาคู่นี้เจอกันสนุกแน่นอนอย่าพลาดเชียร์คู่นี้ตี 2นะครับนอกจากนั้นก็จะมีสโลวานบาติสซาว่าเจอชตุตการ์ดนะครับโบโลสตรีมเจอโปรตุเกสดอร์ทมุนด์เรอัลเบติสเจอปอร์โตอาสตันวิลล่าเจอเฟเนเบรเช่แล้วก็ชักตาโดเนตเจอกับ AEK A10 นะครับนี่ฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะแฟนฟุตบอลเข้าชมฟรีนะครับศึกฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026 18-28 พฤศจิกายนที่จังหวัดพังงาแล้วก็รายการนี้นะทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับแต่ย้ำนะฮะย้ำว่ากองเชียร์นะเรื่องของผู้แฟนะมีทางด้านของการตรวจตราที่เข้มข้นมากนะเราเคยโดนปรับมา2ครั้งเสียค่าใช้จ่ายในการปรับโดยสมาคมนะ3ล้านบาทนะก็นะให้ชมฟรีนะแต่ว่ามีการตรวจเข้มข้นเลยเรื่องผู้แฟห้ามจุดนะห้ามพกเข้าไปด้วยนะครับก็แฟนฟุตบอลก็รอติดตามนะฟุตบอลชายหาดนะครับความเคลื่อนไหวก็โค้ชเอกเศรษฐกรชายชัยชื่นตานะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะซึ่งเตรียมชุดแข่งขัน AFC Beat Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะนักกีฬาของเรานะก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแฟนบอลเข้าชมฟรี 1,100 ที่นั่งนะครับมาตรการเรื่องของรักษาความปลอดภัยผ่านจุดคัดกรองห้ามนำอุปกรณ์เชียร์หรือวัสดุนะหรือวัตถุที่ไม่ได้อนุญาตเข้าสู่สนามนะป้องกันเหตุซ้ำรอยเราเคยโดนปรับมาแล้วเกือบ3ล้านบาทในการจุดพลุแฟร์ของแฟนบอลเมื่อปี2023และ2025นะฮะส่วนใครไปชมไม่ได้ก็นู่นแหละฮะทูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดนะครับเราซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายเรื่องของฟิตเนสต่างๆนะฝึกซ้อมทั้งภาคสนามนะเช้าบ่ายเย็นนะมีครบเลยนักกีฬาของเรานะตอนนี้เมื่อวานบอกไป70ตอนนี้นะ85เกือบ 90% แล้วนะครับแล้วก็นักกีฬาก็เตรียมที่จะตัดตัวก่อนที่จะไปพังงานนะครับอยู่กับร่วมสายไม่ใช่สิเราแข่งขันร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่นอิรักและบาเรนนะไปเชียร์กันเยอะๆนะครับทุกนัดของเราแข่งเวลา 18:30 ย้ำให้ชมฟรีนะย้ำว่าชมฟรีนะรายการนี้ต้องการเสียงเชียร์ 1,500 ที่นั่งขอให้เต็มนะผมเชื่อว่าพี่น้องชาวใต้ชาวตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับไปเที่ยวพังงาไปเที่ยวตะกั่วป่านะไปเที่ยวภูเขานะไปทานผลไม้ทางใต้มังคุดพังงาอร่อยผมบอกเลยนะมังคุดพังงานะอร่อยมากนะแล้วก็ไปเที่ยวพังงาเขาจะมีบ่อน้ำร้อนด้วยนะพังงานะแวะไประนองก่อนก็ได้ไปเที่ยวชายทะเลไปลอดถ้ำพุงช้างนะสวยงามมากนะแล้วก็ไปเที่ยวชายทะเลพังงาเสร็จแล้วค่อยมาดูฟุตบอลชายหาดนะไหนๆไปเที่ยวกันแล้วนะไปชมที่สนามแล้วนะก็ไปให้ถูกใจไปให้จุใจเลยทีเดียวนะครับเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับความพร้อมเรื่องของกอล์ฟสุดสัปดาห์นี้นักกอล์ฟของเราไปแข่งขันรายการใหญ่นะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการบิ๊กอีก LPGA เซี่ยงไฮ้ที่สนามเสือซานกอล์ฟคลับแถวๆเซี่ยงไฮ้นะครับ15-18 ตุลาคมเงินวันกว่า3,200,000เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ107ล้านบาทนะครับโอ้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็รายการนี้ไม่มีการตัดตัวนะนักกีฬาแข่งขัน81คนนะครับนักกีฬาของเรานี่มาไปทั้งชิโน่อาทิยาทิติกุลมือ2ของโลกเอเรียจุฑานุการนะครับประพังกรธวัฒนกิจปาจารีอนันต์นฤการชนิตีวรรณแสนนะครับอภิชยายุบลนะซิมนัดกิจกรรมวงทวีลาบนะก็ไปเชียร์การรวมถึงนักกีฬาจากต่างชาติที่โอ้โหโปรชั้นนำทั่วโลกมาแข่งขันนะรายการนี้รายการใหญ่นะมียูยามาชิตะมาโอไซโกจากญี่ปุ่นแชมป์เก่าก็คือรันนิ่งเหยินนะแชมป์เก่าจากจีนมาด้วยโอ้โหน่าสนใจครับเดี๋ยวรายละเอียดใกล้ๆจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้วันวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินทร์ดำมุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอรสให้ในายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซิฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

0: เวลา 8:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและทรงรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตระราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรใช้กำลังพลฉุดชักหน้า4สายสายละ43นายรวม244นายส่วนราชรถน้อยราชรถพระนำจัดกำลังรวม87นายส่วนเกริ่นบันไดนาค140นายรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมที่ตั้งหน่วยฝึกซ้อมรวมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับตารางฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมนี้จัดฝึกซ้อม3วันต่อสัปดาห์จากนั้นจะเข้าไปปฏิบัติในวันซักซ้อมในพื้นที่จริงและพระราชพิธีกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลทั้งหมดจะถวายงานในพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังรวมพลังสตรีทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้รวมพลังสตรีจากทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสตรีจากทุกอำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกสีตรังที่เรียบร้อยสวยงามและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสตรีจังหวัดตรังทั้งนี้จังหวัดตรังตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกภายใต้แนวคิด1ดอกไม้จันทร์จากหนึ่งหัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสม

0: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบให้10อำเภอของจังหวัดตรังได้ดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์อำเภอละกว่า 30,000 ดอกพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลขุนทะเลและภาคีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทางนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกสถานที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
3: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดนราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมุ่งใช้กระบวนการลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังระเบียบวินัยความเป็นผู้นำความเสียสละและความสามัคคีพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และเคารพความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือและเยาวชนมีจิตสาธารณะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: โรงพยาบาลระนองจัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเสริมทักษะชีวิตและสร้างพื้นฐานพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชน
4: นายแพทย์พรสวัสดิ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการดูแลตนเองควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อรับมือกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันโรงพยาบาลระนองจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลประ

0: ามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคการศึกษาได้จัดโครงการเด็กไทยใฝ่ดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านหัวใจสำคัญของโครงการคือการปลูกฝังคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตอาสาและความกตัญญูผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งให้เยาวชนสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทรนองรายงาน
1: กระทรวงการคลังไทยและรัฐลักเซมเบิร์กลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับความร่วมมือด้านบริการทางการเงินและตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับยุโรปและอาเซียน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบริการทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังไทยกับกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์กในโอกาสการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการเงินเพื่อความยั่งยืนเทคโนโลยีทางการเงินกองทุนรวมตลาดทุนการธนาคารและการประกันภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและกฎระเบียบทางการเงินตลอดจนการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมโอกาสการลงทุนร่วมกันอย่างไรก็ตามการลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินและตลาดทุนของไทยกับลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปพร้อมขยายความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนเพิ่มโอกาสระดมทุนและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และบุคลากรพร้อมผลักดันการขยายงานวิจัยและการผลิตชิปในประเทศไทย
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท NXP Manufacturing ประเทศไทยกับสยามซิลิก้าและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ University of 20ตัวนายชนันท์ระบุว่าไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงมุ่งส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตชิปในประเทศตัวรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและพิจารณาสิทธิประโยชน์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรและต่อยอดนวัตกรรมภายใต้โครงการสยามซิลิก้าพร้อมผลักดันแนวคิดความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในอาเซียนและขยายความร่วมมือกับบริษัทและสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมชิปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการนำ AI และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการป้องกันแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง
4: นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเปิดการประชุมระดับนานาชาติหารือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติหรือ International Justice Mission หรือ IJM ที่กรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมเสนอแนวทางการดำเนินงาน3ได้แก่การป้องกันการคุ้มครองผู้เสียหายและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยนำ AI มาใช้ตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองผู้เสียหายและเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนอกจากนี้ยังหารือความร่วมมือด้านข้อมูลระดับโลกและเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้โดยยังคงควบคุมข้อมูลของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองแรงงานโดยมุ่งลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่ต้นทางนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมศุลกากรขยายผลอายัดตู้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มการนำเข้าเศษโลหะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นายพานุลิ้มวงยุติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขยายผลตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่สำแดงสินค้าเป็นเศษเหล็กนำเข้าจากสเปนและสหรัฐอเมริกาผ่านท่าเรือแหลมฉบังหลังพบตู้สินค้าในจังหวัดระยองและปราจีนบุรีโดยได้สั่งอายัดเพิ่มเติม14ตู้น้ำหนักรวมกว่า323ตันเพื่อเปิดตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้สถิติการนำเข้าเศษโลหะในช่วงปีงบประมาณ2567ถึง2569รวมกว่า 391,000 TEU หรือประมาณ 7,830,000 ตันมูลค่ากว่า 213,000 ล้านบาทกรมศุลกากรจึงใช้ระบบบริหารความเสี่ยงคัดกรองสินค้าเนื่องจากเศษโลหะมีความหนาแน่นสูงทำให้การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์มีข้อจำกัดนอกจากนี้ยังเสนอแนวทางป้องกันระยะยาวทั้งการพิจารณาห้ามนำเข้าเศษโลหะหรือกำหนดให้มีใบรับรองจากประเทศต้นทางว่าไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนรวมถึงเพิ่มการตรวจสอบณโรงงานเพื่อยกระดับการควบคุมและปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศ
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลในวันนี้ที่ระบุว่าแผนการสำรวจแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและระธาตุครั้งใหญ่ในกรีแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กจะเริ่มขึ้นในอีกไม่นานนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดังกล่าวผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีสหรัฐของศัตรูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องผ่านเกาะกรีแลนด์ก่อนซึ่งกองทัพสหรัฐจะสามารถสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งอาวุธรูปแบบอื่นๆที่ยังไม่ถูกคิดค้นมาในตอนนี้นายโทชิมิสึโมเมกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำรัสเซียและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในเมืองยูโนซาฮาลินส์บนเกาะซาฮาลินของรัสเซียยื่นคำร้องต่อทางการรัสเซียเพื่อขอให้ส่งมอบข้อมูลโดยเร็วที่สุดหลังการจับกุมนักข่าวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหาจารกรรมในดินแดนรัสเซียและทำงานให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะเดียวกันยังขอให้คำนึงถึงมนุษยธรรมรวมทั้งการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความเป็นกลางซึ่งความปลอดภัยของนักข่าวรายนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสะพานข้ามแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ที่มีความยาวประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเชื่อมจากเมืองตันตงในมณฑลเหนียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกับเมืองชินอุยจูในจังหวัดพยองอันเหนือของเกาหลีเหนือจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากล่าช้ามานานกว่า12ปีซึ่งถือเป็นสะพานข้ามแดนทางบกที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญสำหรับการค้าระหว่าง2ประเทศขณะที่มูลค่าการส่งออกของจีนไปยังเกาหลีเหนือในปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6ปีโดยอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 77,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้น125จากปีก่อนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับการค้าก่อนที่สหประชาชาติจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือในปี2560ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพไทยได้เลือกให้มอสจักรินดำมุนีนักกรีธาพาราทีมชาติไทยผ ผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโดวิชกล่าวว่าทีมใช้ช่วงเวลาพักฟีฟ่าเดย์ปรับปรุงข้อบกพร่องพร้อมยอมรับว่าเกมกับอันดิเลดเป็นเกมที่ยากแต่จะอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเพื่อคว้า3คะแนนมาให้ได้สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport บริษัท Advanced Info Service หรือ AIS ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนสโมสรจามจุรียูไนเต็ดสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล2026-2027มุ่งพัฒนาสโมสรสู่ศูนย์กลางการสร้างบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจรซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมการพัฒนานักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยาการกีฬาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านโครงการบุนเดสลีกาดรีมรวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและนักวิเคราะห์เกมผ่านโครงการ Creator on the Pitch ทั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายพุ่งผสานองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรสร้างโอกาสให้เยาวชนและผลักดันระบบนิเวศกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลจัดการแข่งขันพิคเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
11: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
12: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรม

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกผลงานการประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะจากตอนที่แล้วหลังจากที่มาวินลูกชายพ่ายแพ้ให้กับผู้เป็นพ่อในกระดานหมากรุกอีกครั้งก็ระเบิดอารมณ์ค่ะคว่ำกระดานหมากรุกจนกระจัดกระจายก่อนจะเดินหนีเข้าห้องนอนไปแต่คุณพ่อนั้นไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธของลูกผ่านไปค่ะก็ได้เดินตามไปที่ห้องนอนของลูกชายพูดถึงเรื่องของกติกาของหมากรุก

ว่าการที่ลูกชายไม่ได้เคารพกติกาก็เหมือนกับคนขับรถกระบะที่ไม่เคารพกฎจราจรที่ชนแม่ของเขานั่นเองค่ะฝ่ายลูกชายก็เงียบงันไปค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุก

กระดานหมากรุกถูกวางแผ่ตรงกลางห้องนั่งเล่นในยามค่ำอีกครั้งเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือวางเรียงรายริมด้านในสุดของกระดานสองฝั่งอีกแถวเป็นไพ่ผลพวกเบี้ยประจำการครบ8ตัวเทวินนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นด้านตัวหมากสีขาวลูกชายของเขานั่งจับจ้องกระดานอยู่ฝั่งตัวหมากสีดำเช่นเคยชายหนุ่มไม่ได้เล่นหมากรุกกับลูกมา 6-7 วันแล้วเขาเหนื่อยล้ากับการงานที่บริษัทมาทั้งวันกลับถึงบ้านยังต้องมาทำงานพิเศษต่อจนดึกดื่นเขาปล่อยให้ลูกชายนั่งดูการ์ตูนหรือเล่นเกมในแท็บเล็ตอยู่ในห้องนั่งเล่นตัวเองหลบเข้าไปนั่งทำงานในห้องนอนใหญ่กระทั่ง3 ทุ่มเขาจะพาลูกไปส่งเข้านอนพูดซ้ำๆวันแล้ววันเล่าว่างานเสร็จแล้วจะกลับมาเล่นหมากรุกกับลูกเหมือนเดิมจากนั้นก็เข้าไปนั่งทำงานต่อเพื่อนบางคนรู้ดีว่าชีวิตของเทวินลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงช่วยหางานออกแบบกราฟิกมาให้ทำเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ

ผ่านมาเดือนกว่าแล้วนับตั้งแต่ชายหนุ่มสอนลูกชายให้เล่นหมากรุกสากลจำได้ดีว่าวันแรกมาวินออกอาการงี่เง่าผ่านพาโลจับกระดานพลิกคว่ำทั้งที่หมากยังไม่จบเกมยังดีที่ลูกชายคิดได้เพียงชั่วข้ามวันค่ำวันถัดมาแกเดินมาขอโทษเขาทั้งเรื่องแอบเอาตัวควีนออกไปจากกระดานและเรื่องคว่ำกระดานก่อนจบเกมหมากแกสัญญาว่าจะไม่ทำนิสัยแย่ๆอย่างนั้นแล้วขอให้พ่อเล่นหมากรุกด้วยกันอีกชายหนุ่มดึงลูกชายเข้ามาโอบกอดถือโอกาสเอ่ยสอนให้ลูกรู้จักเคารพกติกาเกมหมากไม่แกล้งโกงแอบหยิบตัวหมากของอีกฝ่ายไปจากกระดานไม่ล้มกระดานคว่ำอย่างไม่ยอมรับผลแพ้ชนะหรือทำอะไรก็ตามซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อกติกาเกมและผู้เล่นอีกฝั่งแล้วเขาก็บอกให้ลูกไปหยิบกระดานหมากรุกมาเล่นด้วยกันใหม่ชายหนุ่มหาเวลาเล่นหมากรุกกับลูกก่อนส่งแกเข้านอนแทบทุกคืนนับจากนั้นมาวินเล่นแพ้ทุกกระดานอย่างเคยกระนั้นลูกชายไม่มีอาการวาดเหวี่ยงโมโหอีกแพ้กระดานหนึ่งแกรีบตั้งตัวหมากเพื่อเริ่มกระดานใหม่กินตัวหมากสำคัญของเขาได้แกหัวเราะดังลั่นหากหมากตัวเองเสียท่าเพลี้ยงพล้ำแกสายหัวไปมาทว่ายังหัวเราะออกมาได้มีอยู่ค่ำวันหนึ่งเทวินนึกหาวิธีเปลี่ยนปรับกติกาหมากรุกให้เล่นกันได้สนุกสูสีขึ้นเขาเสนอต่อตัวควีนให้ลูกตัวหมากของลูกจะมีครบถ้วนตามปกติส่วนหมากฝั่งเขาจะไม่มีควีนตั้งแต่ต้นกระดานมาวินเห็นดีเห็นงามด้วยในทันทีทว่าคืนนั้นเขายังเอาชนะลูกชายได้ทุกกระดานเหมือนเดิมเล่นหมากกันไปสักพักเขาก็กินควีนของลูกชายได้ตัวหมากจึงกลับมาเท่ากันอย่างรวดเร็วคืนถัดมาเขาลองปรับกติกาอีกหนคราวนี้ให้ตัวควีนของลูกได้รับอภิสิทธิ์มีถึง2ชีวิตถูกกินไปครั้งหนึ่งแล้วยังโผล่มาในตำแหน่งแรกของกระดานได้อีกครั้งมาวินชอบอกชอบใจยกใหญ่แต่สุดท้ายแกก็ได้รู้ว่านั่นยังช่วยให้เอาชนะพ่อไม่ได้อยู่ดีทันทีที่กินควีนครั้งแรกเทวินขยับเรือมาประจำการท้ายกระดานอีกฟากเป็นการคุมเชิงควีนอีกชีวิตโผล่มาตอนไหนก็ถูกดักจับกินง่ายดายชีวิตที่สองของควีนกว่างตรงข้ามจึงแทบไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาเขาไม่ว่างเล่นหมากรุกกับลูกไปนานนับสัปดาห์ระหว่างนั้นชายหนุ่มติดตั้งเกมหมากรุกสากลให้ลูกเล่นในแท็บเล็ตไปพลางๆเขาบอกให้ลูกชายฝึกซ้อมฝีมือในเกมไปก่อนคืนไหนว่างแล้วเขาจะกลับมาเล่นด้วยเหมือนเคยอยากให้พ่อต่อให้แบบไหนดีลองเอาคิง2ชีวิตบ้างไหมชายหนุ่มถามลูกเมื่อกลับมานั่งเล่นหมากรุกด้วยกันอีกครั้งในคืนนี้มาวินสายหน้าไม่พ่อไม่ต้องต่อให้ผมอ้าวทำไมล่ะเกมหมากรุกที่ผมเล่นในแท็บเล็ตก็ต่อให้กันไม่ได้ผมอยากให้อีกฝั่งไม่มีควีนก็เอาออกไม่ได้ตัวควีนของผมถูกกินแล้วจะเอากลับมาอีกก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกเลเวลตามความยากของเกมได้นะผมเลือกแค่เลเวล1แล้วก็เล่นชนะได้กระดาน1แล้วด้วยลูกชายของเขาพูดพลางหัวเราะสดใสทว่าเทวินไม่ได้หัวเราะไปกับลูกด้วยคำบอกเล่าของลูกทำให้เขาฉุกใจคิดจนนิ่งงันไปเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตดำเนินไปตามกติกาทุกอย่างตัวเกมอาจเลือกระดับความยากง่ายได้แต่ไม่อาจละเมิดกติกาอันเป็นสากลได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีตัวหมากเท่ากันหมากแต่ละตัวก็มี1ชีวิตเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในกรอบกฎเดียวกันเขาพยายามสอนลูกชายให้เคารพกฎกติกาเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอละเมิดกติกาของเกมหมากรุกเข้าเสียเองโดยไม่ทันได้คิดคนขับรถกระบะสีดำคันนั้นก็ละเมิดกติกาเช่นเดียวกัน

0: ควินทำใจเปิดดูคลิปวิดีโอนั้นได้เพียงหนเดียวกระนั้นเขายังคงจำภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์เกือบ2เดือนก่อนได้ติดตาไม่มีวันลืมกล้องติดหน้ารถเก๋งคันข้างหลังบันทึกวิดีโอไว้ได้ทุกวินาทีรถกระบะสีดำวิ่งสวนทางมาจากอีกฝากของสี่แยกถนนฝั่งนี้ปรากฏสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแล้วรถคันหน้าเริ่มออกตัวไปพลันนั้นเองรถกระบะคันนั้นพุ่งฝ่าไฟแดงทะยานผ่านสี่แยกเลี้ยวตัดมาทางซ้ายรถเก๋งคันข้างหน้าเหยียบเบรกได้ทันท่วงทีรถเก๋งคันติดกล้องก็ห้ามล้อทันก่อนจะชนท้ายคันหน้าเข้าแต่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับมาในเลนซ้ายสุดเบรกไม่ทันร่างเบาบางของมาริสาถูกชนโครมลอยละลิ่วก่อนล้มกลิ้งถลายไปกับพื้นถนนแข็งกระด้างวันนั้นลูกชายของเขารอคอยจนมืดค่ำยังไม่เห็นแม่กลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพ่อกลับมารับตอน2ทุ่มเศษเพื่อไปดูแม่ที่โรงพยาบาลด้วยกันเป็นเวลายาวนานราวชั่วกับชั่วกันที่เทวินนั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินโดยมีลูกชายหลับคาบนตักเขาแทบไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจคล้ายมึนชาไปหมดรู้สึกว่างโหวงภายในเหมือนกับตับไตไส้พุงถูกสูบหายออกไปจากร่างไม่หลงเหลือกระทั่งพยาบาลออกมาบอกว่าภรรยาของเขาจะไม่ฟื้นตื่นมาอีกแล้วตอนนั้นเองน้ำตาเม็ดแรกจึงไหลล่วงลงมาเปียกเปื้อนใบหน้าลูกคืนวันต่อจากนั้นเคลื่อนผ่านไปอย่างพร่าพรายคล้ายอยู่ในหลับฝันเทวินกอดลูกชายร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนตลอดงานศพฝ่ายคนขับรถกระบะมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและเสนอเงินเยียวยาก้อนหนึ่งชายหนุ่มไม่มีเรี่ยวแรงจะรับรู้หรือต่อรองใดๆทั้งนั้นหลังงานศพเขากับลูกชายยังต้องมีลมหายใจต่อไปแต่ชีวิตไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มจำคำพูดของภรรยาได้ดีมาริสาเคยบอกว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆคือพ่อแม่ขับมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานถึงบ้านภรรยาของเขาจะหุงหาข้าวปลาเตรียมไว้สำหรับ3ชีวิตในครอบครัววันไหนลูกมีการบ้านก็ช่วยสอนจนเสร็จดูลูกกินข้าวกินปลาและอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนส่งลูกเข้านอนเธอจะหาเกมอะไรสนุกสนุกเล่นกับลูกเป็นประจำทุกค่ำคืนภรรยาของเขาสั่งซื้อเกมกระดานบ้างเกมไพ่บ้างเกมตัวต่อบ้างและเกมอะไรต่อมีอะไรอีกหลากหลายรูปแบบจากร้านออนไลน์มาเล่นกับลูกมาคอสคือหนึ่งในนั้นตอนนี้มาริสาไม่อยู่แล้วเทวินสัญญากับตัวเองว่านอกจากทำหน้าที่พ่ออย่างที่เคยทำเขาจะทำหน้าที่แม่แทนเธอให้ดีที่สุด
1: พ่อไม่ต้องต่อตัวหมากให้ผมหรอกแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเด็กเล่นหมากรุกแพ้ผู้ใหญ่ไม่

0: แตกอยู่แล้วผมจะเล่นกับพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชนะพ่อได้นั่นแหละแต่ตอนนี้พ่อเล่นเอาจริงแค่เลเวล1ก็พอนะเสียงของลูกชายฉุดดึงเทวินกลับสู่ปัจจุบันขณะแกพูดพร้อมกับยิ้มกว้างให้พ่อดูเหมือนลูกชายของเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าพ่อนั่งอยู่อีกฟากกระดานหมากรุกตรงข้ามกับแกในฐานะผู้เล่นเกมร่วมกันภายใต้กฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตที่จ้องเอาชนะคะคานกันให้ได้โดยไม่สนถูกผิดและมาวินคงพอนึกรู้แล้วว่าชัยชนะที่ได้มาจากการละเมิดกติกาไม่มีค่าตรงไหนเลยเป็นคนแพ้ตลอดการผู้เคารพกติกายังน่าภาคภูมิใจเสียกว่าลูกชายไม่เคยได้เห็นคลิปวิดีโอนั่นทว่าเทวินก็เล่าให้แกฟังว่าแม่ของแกต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะคนมักง่ายขับรถไม่เคารพกฎคนนั้นโอเคงั้นลูกเดินก่อนเลยเทวินพยักพเยิดให้ลูกเริ่มเกมมาวินเริ่มเดินตัวหมากตัวแรกแล้วแกขยับเบี้ยตัวหนึ่งออกไปสองช่องครั้นถึงตาเดินอีกตาก็ขยับเบี้ยข้างเคียงกันออกไปเพียงช่องเดียวเบี้ยเริ่มผูกกันอย่างมีชั้นเชิงรอบครอบขึ้นไม่เดินสเปะสปะไปอยู่ตัวเดียวโดดเดียวอย่างแต่ก่อนเด็กวัย8ขวบเริ่มเข้าอกเข้าใจเกมกระดานอันซับซ้อนมากขึ้นทีละน้อยเล่นยังไม่ทันจบกระดานเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังแทรกขึ้นมาคนโทรมาหาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขานึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันที่ถูกขัดจังหวะยามใช้เวลากับลูกทว่ามาวินดูไม่ได้อารมณ์เสียเหมือนคราวก่อนแกเปิดรอยยิ้มให้พ่อแล้วเอ่ยบอกพ่อไปคุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมนั่งรอง
1: ั้นพ่อขอไม่เกิน10นาทีนะลูกเดี๋ยวมาเล่นกันต่อ
0: เขาเกือบหลุดบางคำพูดออกไปอีกแต่ห้ามปากตัวเองไว้ได้ทันทำแค่แต่ปุ่มรับสายลุกจากห้องนั่งเล่นเดินตรงไปยังห้องนอนอาจบอกเหตุผลได้ไม่แน่ชัดนักว่าเพราะอะไรแต่เทวินมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อกลับไปนั่งคนละฝ้ากระดานหมากรุกกับลูกชายอีกครั้งเขาจะไม่เห็นกวีนหรือหมากสีขาวตัวไหนๆหายไปจากกระดาน

ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกที่ประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงได้จบลงแล้วค่ะหลังจากที่ลูกชายมาขอโทษคุณพ่อและทั้งคู่ก็กลับมาเล่นหมากรุกด้วยกันแม้ว่าคราวนี้จะนั่งกันอยู่คนละฟากของกระดานหมากรุกอีกครั้งแต่บรรยากาศของการเล่นก็แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะลูกชายไม่ได้มุ่งที่จะเอาชนะด้วยอารมณ์แต่เข้าใจเหตุผลกลยุทธ์การเล่นและให้ความเคารพต่อกฎกติกาของเกมวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เราได้ตระหนักว่ากฎกติกาเป็นกรอบที่ทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในสังคมหากทุกคนเคารพกฎเคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับผลของการกระทำของตนเองความสูญเสียและความขัดแย้งก็อาจลดน้อยลงคนละฟากกระดานหมากรุกได้สะท้อนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคู่ต่อสู้แต่คือการเอาชนะตัวเองเปิดใจเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยางเทียนรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้น้ำในลำน้ำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลอุ้มผาง
8: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำอุ้มผางส่งผลให้ลำห้วยอุ้มผางห้วยนาและห้วยแม่กลองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทำให้น้ำในลำห้วยอุ้มผางไหลเข้าท่วมร้านอาหารและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลอุ้มผางและองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนายมาโนชโพเนียมนายอำเภออุ้มผางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS พบการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึก
9: นายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เปิดเผยผลตรวจสอบไทย PBS ตามข้อร้องเรียนภายในองค์กรกรณีการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและการใช้ทรัพย์สินองค์กรไม่เป็นไปตามระเบียบหลังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาและออกรายงานแล้ว2ฉบับได้แก่ผ

0: ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างโดยผลตรวจสอบด้านการบริหารพบว่าแม้ส่วนใหญ่บรรลุตัวชี้วัดแต่บางตัวชี้วัดขาดความต่อเนื่องการวางแผนผลิตและจัดหารายการยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมเชิงลึกรวมถึงระบบติดตามผลการดำเนินงานและการเผยแพร่ทางออนไลน์ยังมีข้อจำกัดจึงเสนอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดพัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนกรณีการใช้ยานพาหนะของผู้บริหารสตง.ตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2564ถึง2569พบข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการออกระเบียบการใช้รถส่วนกลางและการเบิกค่าตอบแทนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้ทีมตรวจสอบได้สรุปความเห็นอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าการสตง.ลงนามก่อนแจ้งผลให้ไทย PBS ทราบภายในสัปดาห์หน้าดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ด้านผู้บริหารไทย PBS ยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบมีภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบเท่าเดิมนายพิเศษจิยาศักดิ์และนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS แถลงชี้แจงกรณีสตง.เข้าตรวจสอบยืนยันยึดมั่นในกรอบวิชาชีพความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าชุดตรวจสอบยังไม่มีกระบวนการประชุมสรุปปิดตรวจที่เปิดโอกาสให้ชี้แจงอย่างเป็นธรรมจึงขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสกรณีเอกสารลับหลุดสู่สื่อมวลชนก่อนที่องค์กรจะได้รับหนังสือจริงรวมถึงความผิดปกติของตัวเลขผลโหวตร่างพรบสื่อสาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมชี้แจงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณที่คงเดิมมาตั้งแต่ปี2551แม้ภารกิจจะเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

วัสดีค่ะเราพบกันกับสาระสารพันค่ะวันพุธเช่นเคยแชนแนลเก้ากล่ำค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมเพลงเพราะๆจากกลุ่มตีกลุ่มประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้มีเรื่องราวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ450บาทนะคะซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มในไตรมาสแรกนั้นในปี2570ค่ะโดยทางด้านของนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นเตรียมที่จะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศค่ะเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบนะคะว่ากว่าร้อยละ80นั้นเห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนสำหรับเรื่องของการจัดเก็บระยะแรกค่ะก็จะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกแล้วก็ทางน้ำก็จะเริ่มดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแล้วก็ความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บกันในไตรมาสที่1ปีหน้าก็คือปี2570ค่ะหลังหากการจัดเก็บค่าประกันภัยแล้วก็คาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีค่ะโดยส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะ

ไปใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้มากที่สุดสำหรับวิธีการจัดเก็บนั้นก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งผ่านสายการบินแล้วก็แอปพลิเคชันหรือว่าตู้คีออสหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์โดยก็จะเลือกวิธีที่สะดวกแล้วก็ตรวจสอบได้แล้วก็ถือว่าไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองก็จะนำข้อเสนอแนะจากทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มาพิจารณารูปแบบของการจัดเก็บให้เหมาะสมและไม่กระทบต่อการตัดสินใจเรื่องของการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันค่ะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าหากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศกดยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนี้ค่ะโดยนางสาวรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยเรื่องความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ60-40แบบเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็มีประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนั้นเป็นจำนวนมากค่ะรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของทางภาครัฐหรือว่า G-Wallet ได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตัวเองทุกขั้นตอนขณะที่ประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านกว่ารายค่ะแต่ก็ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ดำเนินการรัฐบาลจึงขอให้ผู้ที่มีสิทธินั้นตรวจสอบแล้วก็กดยืนยันภายในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยตนเองก็สามารถไปขอรับบริการอำนวยความสะดวกได้ที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนะคะนี่คือเรื่องราวในช่วงแรกค่ะกับสาระสารพันในวันนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้เราอยู่กันในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักกันหรือว่าเทศกาลกินเจปี2569กันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวประโยชน์แล้วก็สาระว่าเราควรที่จะดูแลสุขภาพกันอย่างไรในช่วงนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันค่ะเรื่องราวของการดูแลตัวเองในช่วงกินเจนะคะในผู้ที่มีสุขภาพดีและก็ไม่อ่อนเพลียคือการเน้นทานโปรตีนจากพืชให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงอาหารมันหรือว่าของทอดที่มีแป้งแล้วก็น้ำตาลสูงนั่นเองนะคะช่วงเทศกาลกินเจในปีนี้ปี2569เราไปดูกันค่ะว่าเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรเพิ่มโปรตีนค่ะที่เป็นโปรตีนพืชทานเต้าหู้ทานโปรตีนเกษตรถั่วและธัญพืชทุกมื้อเพื่อป้องกันอาการอ่อนเพลียและกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะเลือกคาร์โบไฮเดรตในเชิงซ้อนเปลี่ยนมาทานข้าวกล้องหรือว่าขนมปังโฮวีตแทนแป้งขัดขาวเพื่อช่วยให้อิ่มท้องนานและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะเน้นวิธีการปรุงอาหารโดยต้มนึ่งตุ๋นหลีกเลี่ยงเมนูผัดหรือว่าทอดที่ใช้น้ำมันมากเพื่อลดปริมาณไขมันสะสมและการป้องกันน้ำหนักที่เกินค่ะเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็ของหมักดองงดอาหารเค็มจัดค่ะหรือว่าเผ็ดจัดรวมถึงผักกลิ่นฉุน5ชนิดนะคะที่ห้ามโดยเด็ดขาดก็คือกระเทียมหัวหอมกุ้ยช่ายหลักไก่และใบหย่าสูบค่ะเลือกผลไม้ที่มีรสหวานน้อยนะทานชมพู่ฝรั่งหรือว่าแก้วมังกรแล้วก็หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอย่างเช่นทุเรียนหรือว่ามะม่วงสุกค่ะการปฏิบัติทั่วไปก็คือการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอช่วยให้ระบบขับถ่ายแล้วก็การไหลเวียนโลหิตนั้นทำงานได้ดีขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอค่ะนอนหลับให้เต็มอิ่มเพื่อให้ร่างกายนั้นปรับสมดุลในช่วงที่งดเนื้อสัตว์รักษาจิตใจนะคะให้ผ่องใสงดเว้นเนื้อสัตว์งดสุราและทำจิตใจให้สงบตามหลักของการกินเจเพื่อสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่ดีของเราด้วยและหากคุณนั้นต้องการแนวทางเพิ่มเติมอันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันไตนะคะก็อันนี้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนะคะในช่วงเทศกาลกินเจในปีนี้ค่ะอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกันนะคะกับช่วงกินเจในปี2569ก็บางท่านเริ่มทานกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่9ที่ผ่านมาแล้วนะคะบางท่านก็เริ่มตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่19ก็9วันพอดีหรือบางท่านอาจจะเริ่มทานกันตั้งแต่วันที่9ก็อาจจะไปเสร็จเนี่ยก็ประมาณวันที่18นะคะยังไงก็อิ่มบุญอิ่มใจสาธุกันนะคะในช่วงของเทศกาลกินเจในปีนี้ทุกๆท่านด้วยค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะหลายคนนั้นในพื้นที่บ้านก็น้ำเริ่มลดลงแล้วบางบ้านลดลงไปที่เรียบร้อยแล้วกิจกรรมหลังน้ำท่วมนั่นก็คือการล้างบ้านหลังน้ำท่วมหลายคนบอกว่าเอ๊ะจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีตามลำดับขั้นตอนนะอ่ะมาดูกันนะคะว่าวิธีล้างบ้านหลังน้ำท่วมนั้นเราจะเริ่มเช็คหรือว่าดูจากตรงไหนก่อนดี10วิธีค่ะไปด้วยกันเลยวิธีแรกเช็คความปลอดภัยก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านค่ะให้ดูสภาพของโครงสร้างคร่าวๆก่อนนะคะว่ามีรอยร้าวผนังนั้นทรุดหรือว่าเพดานบวมหรือเปล่าถ้ามีก็อย่าเพิ่งเข้าไปนานนะคะจากนั้นก็สวมรองเท้าบูทและถุงมือยางเพราะว่าพื้นอาจมีของมีคมเศษแก้วแล้วก็สัตว์มีพิษที่หนีมาอยู่ตามซอกมุมใช้ไม้เคาะหรือว่าเขี่ยก่อนที่จะยื่นมือเข้าไปในที่มืดค่ะ2ก็คือตรวจเรื่องของไฟก่อนทุกครั้งถ้าสะพานไฟยังไม่ได้ปิดให้ปิดก่อนค่ะและห้ามเปิดไฟหรือว่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โดนน้ำระบบไฟที่เคยแช่น้ำนั้นต้องให้ช่างตรวจก่อนใช้งานถ้าพื้นยังเปียกอยู่ก็อย่าแตะสวิตช์ด้วยมือเปียกเรื่องนี้นะคะก็คือปล่อยผ่านไปได้เลยเพราะมีความเสี่ยงต่อชีวิตค่ะ3ถ่ายรูปความเสียหายก่อนเก็บกวาดนะคะก่อนขยับหรือว่าทิ้งอะไรให้ถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอทุกครั้งของมุมบ้านทั้งระดับน้ำที่ทิ้งรอยไว้บนผนังเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและพื้นภาพเหล่านี้ค่ะใช้เป็นหลักฐานเคลมประกันหรือแจ้งของเงินเยียวยาท่านหลังเก็บกวาดไปแล้วจะพิสูจน์ยากและควรเก็บใบเสร็จที่เสียหายไว้ด้วยค่ะ4ค่ะเปิดทางระบายอากาศเปิดประตูหน้าต่างให้ลมเข้าให้มากที่สุดถ้ามีพัดลมและปลั๊กปลอดภัยพอก็ค่อยให้ช่วยเป่าเพราะความชื้นที่ค้างอยู่ก็คือตัวการของเชื้อราที่เกิดขึ้นภายในบ้านไม่กี่วันข้อนี้ควรทำไปพร้อมๆกันกับขั้นตอนทั้งหมดค่ะ5ก็คือขนของออกแยกของที่เก็บได้กับของที่ต้องทิ้งนะคะขนออกมาวางไว้ก่อนค่ะแล้วแยกเป็น3กองก็คือของที่ล้างแล้วใช้ต่อได้ของที่ต้องรอช่างหรือว่าศูนย์บริการอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าและของที่ต้องทิ้งเช่นที่นอนหมอนผ้าที่เปียกโคลนสกปรกมากแล้วก็อาหารที่โดนน้ำของที่ทิ้งควรถ่ายรูปก่อนเสมอ6ค่ะตักโคลนและกวาดเศษออกก่อนล้างน้ำให้ใช้พรั่วหรือว่าไม้ปาดตักโคลนนะออกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยฉีดน้ำล้างพื้นที่ทันทีค่ะ7ค่ะล้างจากบนลงล่างเริ่มจากเพดานผนังแล้วลงมาที่พื้นเป็นลำดับสุดท้ายเพราะน้ำสกปรกนั้นก็จะไหลลงมาเองถ้าล้างพื้นก่อนก็ต้องล้างอีกรอบหนึ่งอยู่ดีค่ะและใช้น้ำผสมผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาล้างพื้นขัดถูแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดตามแทนค่ะ8ฆ่าเชื้อและจัดการเชื้อราหลังล้างสะอาดแล้วค่ะจึงใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเช่นน้ำยาซักผ้าขาวผสมตามอัตราที่ฉลากนั้นแนะนำเช็คตามพื้นผนังห้องน้ำและบริเวณที่สัมผัสบ่อยระหว่างใช้ก็ต้องสวมถุงมือแล้วก็เปิดอากาศให้ถ่ายเทนะคะห้ามผสมน้ำยาต่างชนิดกันเด็ดขาดโดยเฉพาะน้ำยาซักผ้าขาวกับน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะเกิดก๊าซพิษได้ส่วนผนังหรือฝ้าที่ขึ้นราแล้วซึมลึกให้พิจารณาเปลี่ยนหรือว่าเคลมแล้วก็เช็คทันทีค่ะ9ดูแลจุดพิเศษห้องครัวห้องน้ำและก็แหล่งน้ำภาชนะที่โดนน้ำท่วมควรล้างแล้วก็ต้มหรือว่าแช่น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนใช้ตู้เย็นที่ไฟดับและโดนน้ำก็ควรที่จะทิ้งอาหารให้หมดนะคะถ้าใช้น้ำบาดาลหรือว่าน้ำจากถังที่เก็บโดนน้ำท่วมก็อย่าเพิ่งดื่มหรือใช้ปรุงจนกว่าถังฆ่าเชื้อแล้วค่ะ10นะคะข้อสุดท้ายเช็คระบบไฟและระบบน้ำก่อนกลับมาใช้ชีวิตปกติค่ะเพราะว่าระบบไฟและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่โดนน้ำควรให้ช่างหรือศูนย์บริการตรวจสอบก่อนใช้ห้ามลองเสียบดูเองเพราะแม้ภายนอกแห้งแล้วแต่ภายในนั้นอาจจะยังมีความชื้นสะสมจนลัดวงจรได้ค่ะนี่คือ10ข้อในการหลังน้ำลดนั้นเมื่อเราจะกลับเข้าไปเก็บแล้วก็เคลียร์พื้นที่ในบ้านค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐเช่นเคยมาพร้อมกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำส่วนวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกล่ำต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยช่วงการประชุม IMF World Bank 2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้า

0: สวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: กรุงเทพมหานครยกระดับความปลอดภัยประสานหน่วยงานเฝ้าระวังรถต้องสงสัยสร้างความเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการปฏิบัติงาน4ด้านสำคัญได้แก่ด้านความปลอดภัยและยานพาหนะต้องสงสัยหากพบรถไร้ผู้ครอบครองให้ประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีการกวาดล้างสิ่งกระทบภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับปัญหาไกด์ผีราคาค่าโดยสารยาเสพติดและการหลอกลวงนักท่องเที่ยวการคัดกรองบุคลากรในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวดและให้ทุกเขตใช้มาตรฐานการรายงานการปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกันติดตามได้แบบเรียลไทม์มีการดูแลการจราจรป้องกันน้ำท่วมและเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนชนันชิดาสังทองรายงาน
6: การเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขในการประชุม IMF World Bank 2026มีผู้เข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการเปิดหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุมพบว่ามีผู้ร่วมงานเข้ารับบริการด้านการแพทย์แล้ว82รายส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยเช่นระบบทางเดินหายใจโดยกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ2แห่งที่ชั้น G และชั้น LG สำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสอบต.ตั้งศูนย์ประชาการประสานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง
8: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปช.สอบต.โดยนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1สอบต.เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่กำหนดแนวทางประสานงานและวางระบบการทำงานร่วมกันให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์ดังกล่าวจะครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการจัดตั้งโรงครัวการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรการจัดศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เป็นไปอย่างเป็นระบบอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
6: เกิดเหตุเรือโดยสารประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัฐพิหารทางตะวันออกของอินเดียในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือโดยสารลำหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปร่วมเทศกาลของชาวฮินดูประสบเหตุล่มกลางแม่น้ำคงคาในเขตไวสาลีของรัฐพิหารเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจำนวน6คนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนาดเล็กที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในรัฐพิหารพร้อมประกาศจะมอบเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเราจะเริ่มกันด้วยเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502นะคะตามคำขอพระราชทานของพลเรือตรีสนองนิสาลักษณ์ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินโดยบรรเลงครั้งแรกเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรืออเมริกันวันที่5กรกฎาคม2502นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือพลเรือโทจตุรงค์พันคงชื่นและพลเรือโทสุมิตรชื่นสมบูรณ์ยศในขณะนั้น

ที่จบไปนั้นคือเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502พระราชทานให้กรมนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในชั่วโมงนี้จะนำเพลงผลงานที่ประพันธ์โดยครูแก้วกับครูเอื้อครูแก้วกับครูเวทและครูแก้วกับครูสริมาฟังกันนะคะเริ่มด้วยเพลงบ้านเรือนเคียงกันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งผู้ชายนี่นะครูแก้วและครูเวทประพันธ์และรักฉันตรงไหนผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธค่ะ3เพลงนี้คุณสุปนีพุกสมบุญขับร้อง

พลงชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะเป็นเพลงผลงานของครูแก้วกับครูเอื้อครูแก้วกับครูเวทและครูแก้วกับครูสริค่ะชุดที่สองก็จะเริ่มด้วยสุดเวียงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยกลิ่นดอกไม้ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะและฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธใส่ทำนองและทั้งสามเพลงนี้ผู้ขับร้องคือคุณจันทนาโอบายวาทค่ะ

นักร้องสองท่านผ่านไปแล้วนะคะคือคุณสุปณีและคุณจันทนานักร้องท่านต่อไปคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเริ่มด้วยผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงกำสวนสวัสดิ์ต่อด้วยผลงานของครูแก้วและครูเวศรักแท้รักเทียมและผลงานของครูแก้วกับครูสริเพลงชะอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะ

คราวนี้เป็นเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์บ้างนะคะเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งคือเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเบศแต่งทำนองคือเพลงดาวเคลื่อนเดือนคล้อยและครูแก้วกับครูสิริและเพลงผลงานของครูแก้วและครูสิริก็คือกำสวนรักคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะ

พลงที่เรานำให้ฟังนี่ก็เป็นเพลงที่เลือกมาจากเพลงหลากหลายเลยนะคะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งก็คือเพลงปานันและเพลงที่ครูแก้วและครูเวศประพันธ์ก็คือเพลงรักเธอคนเดียวจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและอินโดนีเซียผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคต

0: างมั่นคง
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไทยและอินโดนีเซียกระชับความร่วมมือด้านการเงินพลังงานและเกษตรกรรมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์ฟอกเงินข้ามชาติพร้อมสนับสนุนไทยนำอาเซียนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับประธานคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งอินโดนีเซียและตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในหลายด้านทั้งการเงินการธนาคารพลังงานเกษตรกรรมและการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณฝ่ายอินโดนีเซียที่ให้การสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันมีธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียและมีส่วนร่วมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและธนาคารอย่างต่อเนื่องรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนากลไกทางการเงินที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดเวทีเสวนาการเงินอิสลามเชื่อมโยงความร่วมมืออาเซียนและตะวันออกกลางต่อยอดโอกาสทางการเงินระหว่างประเทศ
5: นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าการจัดเวทีเสวนาคู่ขนานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในการรับมือวิกฤตส่งเสริมความยั่งยืนและพัฒนาระบบการเงินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเข้าใจว่าการเงินอิสลามสามารถทำงานร่วมกับระบบการเงินกระแสหลักได้สำหรับแนวทางต่อไป iBank อยู่ระหว่างหารือความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอาเซียนโดยคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือกับภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเงินอิสลามและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศในอนาคตปุริมปราศภาภาครายงาน
3: ตำรวจนครบาลเตรียมปิดเส้นทางการจราจรหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เที่ยงคืนนี
6: ้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้จะปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่แยกอโศกถึงแยกพระราม4ตัดถนนรัชดาภิเษกเพื่อควบคุมพื้นที่หลังได้รับรายงานว่าอาจมีการรวมกลุ่มชุมนุมของผู้ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายของ IMF ในบางประการเพื่อความปลอดภัยและดูแลการประชุมรวมถึงการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยย้ำว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วและได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจึงอยากให้ประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับและดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนันทิกากิตบาโลรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่14ตุลาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงมาร์ช3สมอพลเรือโทถาวรพงพิพัฒน์และนาวาตรีชลัดชวกุลเป็นผู้ประพันธ์บรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือค่ะ

เพลงที่จบไปนั้นคือมาร์ช3สมอบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือนะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482คือเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้องค่ะผลงานของพลตรีลวิจิตรวาทการในละครเรื่องน่านเจ้าแต่งและแสดงเมื่อปี2482ในช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงของผู้ประพันธ์3ท่านเราจะเริ่มด้วยผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันก่อนค่ะเพลงสวนลุมพินีผลงานของร้อยแก้วรักไทยคนใจร้ายและผลงานของคุณประเทืองบุญยประพันธ์รอยแผลรักทั้ง3เพลงนี้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงจบไปแล้ว3เพลงมาถึงคุณรัตดาศรีวรนันท์นะคะเพลงที่ครูไพบูลย์แต่งและคุณรัตดาขับร้องก็คือเพลงทะเลร่ำให้เพลงของร้อยแก้วรักไทยคือเพลงมาลีโรยและเพลงที่ครูประเทืองบุญยประพันธ์แต่งก็คือรักในรอยวิปโยคคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ของร้อยแก้วรักไทยและของครูประเทืองบุญยประพันธ์เสียงของคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติบ้างนะคะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ก็คือเพลงบัวแดงผลงานของร้อยแก้วรักไทยก็คือมนรักโลมใจและเพลงที่ครูประเทืองบุญยประพันธ์แต่งคือเพลงหนาวใจคุณสวรีภกาพันธ์ขับร้องค่ะเริ่มด้วยบัวแดง

นักร้องชายที่ขับร้องเพลงผลงานของครูเพลงทั้ง3ท่านคนหนึ่งที่เลือกมาก็คือคุณธานินอินทรเทพค่ะครูไพบูลย์บุตรขันแต่งเพลงและคุณธานินขับร้องไว้หลายเพลงเลือกเพลงน้ำตาเทียนมานะคะซึ่งครูไพบูลย์แต่งไว้เมื่อปี2496เพลงผลงานของร้อยแก้วรักไทยก็คือฝันครองโลกและผลงานของครูประเทืองบุญญประพันธ์คือเพลงหลงเธอคุณธานินอินทรเทพขับร้องทั้ง3เพลง

่อนจากกันในคืนนี้นะคะคุณวรรลบบิชุกรขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ก็คือเพลงแสนสุดอาลัยอีกเพลงหนึ่งคือผลงานของร้อยแก้วรักไทยก็คือเพลงเหมือนโนรีจากขอนคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจำประนดปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

กว่านั้นรายการประจำนาฬิกาในวันนี้มีผู้ร่วมงานจากสถานีก็มีคุณรัชนกขาวทองคุณกิติพงษ์พนมเราสวรรค์มาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟัง

มื่อวานนี้เมื่อคืนนี้อาจารย์มาในตำบลชัยตอนนี้เทศกาลถือศีลกินเจถ้าถือศีลกินเนื้อจะได้ไหมหรือว่าจะต้องเฉพาะถือศีลกินเจอย่างเดียวก็กวางดูก็แล้วกันกินอะไรก็ได้แต่กินด้วยปัญญาจะกินเจก็ได้จะกินเนื้อก็ได้จะกินผักกินผลไม้ได้หมดเนี่ยแต่กินด้วยปัญญา ซึ่งมีมาในอามคันธสูตรที่สองว่าด้วยมีกลิ่นดิบและไม่มีกลิ่นดิบนี่มาในอามคันธสูตรที่สองเมื่อวานนี้พูดถึงสมณะก็จบแล้วเรื่องสมณะสมณะนั้นมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นสมณะสี่สมณะที่ห้าไม่มีคำว่าสมณะนี้มีทั้งในมนุษย์และเทวดาแต่ไม่ใช่ภิกษุในเทวดานี่จะไม่มีภิกษุในพรหมก็ไม่มีภิกษุนะแต่มีสมณะผู้สงบมีสมณะผู้สงบคือไม่มีภิกษุที่บวชในพุทธศาสนานี้เพราะในเทวดานี่เขาไม่บวชกันไม่มีพระอุปัชฌาย์ไม่มีกิจกรรมไม่มีการถือบวชปฏิบัติธรรมนี้แต่ว่าถือบวชนุ่งขาวห่มขาวนี่มันก็ไม่ปรากฏนะว่าถือศีลกินเจก็ไม่ปรากฏแต่เทวดานี่เขาไม่กินเนื้ออยู่แล้วเพราะเนื้อเหม็นเขาไม่กินเขากินผักกินผลไม้อาหารทิพย์อันนี้อาหารทิพย์แต่ว่าสมณะมีแต่ภิกษุไม่มีภิกษุมีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นมีในมนุษย์โลกเท่านั้นแหละในเทวดาในพรหมจะไม่มีภิกษุยิ่งในอบายด้วยแล้วไม่มีเลยความธรรมะก็แทบจะหาไม่ได้แต่ของเราได้โชคดีที่มีครบทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาติกามีครบวันนี้ทางไลฟ์สดก็มีคุณวรรณพลคองนุ่นแม่จีตุมาลีอินทรุรัตคุณจรัญไกรขาวคุณเที่ยงถือกรงคุณโรพรผู้เจริญด้วยเมื่อวานไม่ได้ไปเผาศพแต่ไปสวดธรรมนิยามตอน10โมงเช้าแต่ตอนบ่ายไม่ได้ไปตอนค่ำรู้ข่าวว่าคนไม่ต่ำกว่า 4-5,000 เนี่ยมาวางดอกไม้จันทร์หรือมาเผาสรีระของท่านพระครูมงคลบุญสารหรือหลวงพ่อชุ่มปัทุโตก็ถือว่าท่านมีบารมีมีบารมีคนรักเคารพนับถือท่านมากก็เป็นบุญของท่านน่ะ

เป็นบุญของเราด้วยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นความตายที่ต้องนึกถึงอยู่เสมอนึกถึงอยู่เสมอว่าอจิรังวะตะยังกายโยไม่นานหนอไม่นานหนอกายนี้ไม่นานแล้วอจิรังวะตะยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอเป็นอะไรปัตตวิงอธิเสสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินให้นึกอยู่เสมออีกไม่นานแล้วจะต้องนอนทับแผ่นดินแล้วจะต้องตายแล้วนี่นึกท่องอย่างนี้ก็ได้อะจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอนี่ถ้าตายได้อย่างนี้มันก็รู้สึกว่ามันจะไม่ประมาทนะนึกถึงความตายสบายนักตัดรักตัดหลงในสงสารกรรมจัดโลกโมหันอันตรการถึงนิพพานพ้นทุกข์เป็นทุกข์เอ่ยให้ต้องนึกเสมอต้องนึกอยู่เสมอต้องนึกอยู่ตลอดว่ากายนี้ไม่นานหนอจักหลอนทับซึ่งแผ่นดินปัตตวิงอธิเสสติให้ท่องไว้อย่างนี้มันไม่ประมาทนึกถึงความตายวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องอามะคันธสูตรที่สองเพราะว่าด้วยกลิ่นดิบและไม่มีกลิ่นดิบมีกลิ่นดิบและไม่มีกลิ่นดิบในโลกนี้มีสองกลิ่นหนึ่งกลิ่นดิบสองไม่มีกลิ่นดิบฤาษีตอนหนึ่งได้ออกบวชแล้วก็บริโภคข้าวกว้างลูกเดยถั่วเขียวใบไม้ง้าวมันและผลไม้ที่ได้แล้วโดยธรรมหาปรารถนากรรมไม่กล่าวคำเลาะแหลมไม่คือไม่กล่าวคำเลาะแหลมแล้วก็ไม่ปรารถนากรรมได้ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระนามกัสสปะไม่ใช่พระเจ้าองค์นี้นะแต่ว่าพระเจ้านี้แสดงเพราะพระองค์ทรงเลือกชาติได้แสดงในอดีตของพระเจ้าองค์ก่อนคือพระกัสสปะซึ่งเป็นองค์ที่สามก่อนองค์นี้ของเรานี่เป็นองค์ที่สี่พระกัสสปะนี่เป็นองค์ที่สามได้ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะแต่ว่าแสดงนี่พระเจ้าแสดงองค์ปัจจุบันเนี่ยแต่แสดงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและของพราหมณ์นี้พราหมณ์ฤาษีว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระองค์เมื่อเสวยเนื้อชนิดใดที่ผู้อื่นทำสำเร็จดีแล้วตกแต่งไว้ถวายอย่างประณีตเมื่อเสวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีก็ชื่อว่าย่อมเสวยกลิ่นดิบนี่ฤาษีได้ทูลถามพระผู้มีพระเจ้าว่าพระองค์ก็ชื่อว่าเสวยกลิ่นดิบว่างั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพรหมเป็นพระพรแห่งพรหมเพราะสมัยนั้นเขานับถือพรหมเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพรหมพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นดิบย่อมไม่ควรแก่เราแต่ยังเสวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีกับเนื้อนกที่บุคคลปรุงดีแล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามกัสสปะข้าพระองค์ทูลถามข้อนี้กับพระองค์ว่ากลิ่นดิบของพระองค์มีประการอย่างไรกลิ่นดิบที่พระองค์ทรงแสดงมีประการอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามกัสสปะก็ตรัสตอบด้วยพระคาถาดังนี้ว่าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะ
ตัดตอบแต่ว่าพระเจ้าองค์ที่สี่นี่แสดงเรื่องอดีตให้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะตรัสตอบด้วยพระคาถาว่าที่เอาเรื่องนี้มาพูดก็กรองกับเทศกาลถือศีลกินเจคือให้คนมีปัญญาได้ฟังเรื่องนี้แต่ส่วนมากคนจะไม่ฟังนะถือศีลกินเจนุ่งขาวห่มขาวเขาจะไม่ค่อยฟังธรรมะนะคนขวางนี่ส่วนมากคนที่ไม่ค่อยถือศีลกินเจเขาก็ขวางอะไรแต่ถือศีลกินเจเขาขวางผมไม่รู้แต่คุณเกศรธรรมนีก็ถือศีลกินเจนะถือศีลกินเจมานานแล้วเลยถือศีลกินเจพระผู้มีพระเจ้าเมื่อฤาษีได้ถามอย่างนี้ก็กระตอบด้วยพระคาถาเป็นพระบาลีว่าเอายกบาลีเพราะตอนสำคัญให้ยกบาลีว่าปานาติปาโตการฆ่าสัตว์ปานาติปาโตนี่แปลว่าการฆ่าสัตว์นะปานาติปาโตนี่การฆ่าสัตว์ถามว่าเป็นศีลได้ยังไม่เป็นเป็นศีลอยู่ที่ไหนปานาติปาตาเวรมณีเป็นศีลอยู่ที่เวรมณีไอ้ปานาก็คือสัตว์มีชีวิตได้แก่ลมหายใจเข้าออกติปาโตก็คือการฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ที่มีลมหายใจเข้าออกแต่ว่าถ้าเป็นศีลมันไม่เป็นแหละแต่ถ้าเป็นศีลก็ต้องเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าปานาติปาตานี่เป็นการฆ่าสัตว์เป็นบาปไม่เป็นศีลในข้อที่หนึ่งพระเจ้าตอบอย่างนี้ข้อที่สองวัฏฏะเฉทะพันธนังนี่วัฏฐะนี่ทอทองนะเฉทะพันธนังในศัพท์นี้มีความหมายสามอย่าง ที่อาตมาเอามาพูดนี้จะได้จำศัพท์บาลีด้วยและท่านผู้ฟังก็จะได้เข้าใจในเรื่องบาลีด้วยทางผู้รู้และผู้ที่ยังไม่รู้ผู้รู้ก็ได้ทบทวนเช่นอาจารย์มาในระบัดก็ท่านเคยรู้อาจารย์มาชาก็รู้แต่พอมาควางศัพท์แล้วได้ทบทวนอีกทีหนึ่งตอนนี้ผู้ใหญ่ทองครุพรหมคุณทองควางอยู่ด้วยควางอยู่กับสามีเนี่ยพออยู่แห่งเดียวต้องควางด้วยกันเนี่ยวัฏเฉทะพันธนังวัฏนี่ศัพท์หนึ่งความหมายอย่างหนึ่งเฉทะศัพท์หนึ่งพันธนังศัพท์หนึ่งซึ่งแปลว่าการทุบตีวัฏฐะนี่แปลว่าทุบตีนะนี่โอบาลีถ้าได้แปลมีประโยชน์อย่างนี้วัฏฐะแปลว่าทุบตีเฉทะแปลว่าการตัดเฉทะนี่การตัดนะเจตาแปลว่าการตัดพันธนังแปลว่าการจองจำนะหนึ่งทุบตีด้วยสองตัดด้วยสามการจองจำทุบตีแล้วก็ตัดอะไรก็ตัดอวัยวะของสัตว์นะเช่นตัดเท้าตัดศีรษะตัดทนได้ทนเนื้อเฉทะแปลว่าตัดการทุบตีจะทุบด้วยท่อนไม้ทุบด้วยวัตถุที่แข็งทุบตีวาทะในทุบตีนะในตามบาลีเฉทะแปลว่าการตัดแล้วพันธนังการจองจำพันธนาการเช่นนักโทษที่ทำผิดไปฆ่าสัตว์ข้าวเขาก็จับไปจองจำด้วยโรคกรวน
ในคุกในตารางอาจารย์บาศาสตร์ก็เคยเป็นอนุศาสนาจารย์ในเรือนจำชุมพรรู้ดีเนี่ยพันตานางแปลว่าการจองจำจะเป็นโรคกลวนหรืออะไรก็คงจะมีหลายอย่างอ่ะการจองจำนะจองจำผู้ที่มีความผิดทำโทษในตำรับแปลให้ไปทุกคำเนี่ยเพราะต้องการให้ท่านทั้งหลายรู้บาลีด้วยและผู้ที่รู้แล้วจะได้ทบทวนศัพท์ต่างๆด้วยนี่มีประโยชน์มีประโยชน์จึงนำมาพูดวัฏฏะแปลว่าการทุบตีเฉทะการตัดเฉทะการตัดนะเป็นสมุจเฉทะตัดขาดนะเป็นสมุจเฉทประหารนะอย่างนี้เป็นต้นนะตัดอะไรก็ตัดกิเลสขาดนะตัดกิเลสขาดเฉทะแล้วก็ผ่านทานางการจองจำจองจำจำไว้ในเรือนจำอยู่ในเรือนจำแล้วยังต้องผูกกับโรคกลวนอีกก็คนโทษหนักก็หนักหน่อยโรคกลวนที่จองจำที่ตาไม่รู้ถ้าคนโทษมากก็หนักมากหลายกิโลโซ่เส้นใหญ่โซ่ช้างโซ่ลำช้างไอ้เป็นต้นถ้าโทษเบาก็เส้นเล็กถ้าโทษหนักก็เส้นโตเป็นต้นนี่แล้วแต่โทษของใครจะหนักจะเบาแล้วก็แสดงต่อไปว่าเถยยังนี่แปลว่าการลักหรือเถยจิตตังจิตคิดจะลักอย่างนี้ก็ได้นี่แปลทุกข้อนะอย่าคิดว่ายากอีกตอนนี้คุณเที่ยงถือกรองก็มาเขาเรียกว่าเถยจิตตังจิตคิดจะลักแต่นี่เถยยังแปลว่าลักเถยยังนะลักก็ต้องประกอบด้วยจิตตังถ้าไม่มีจิตมันก็ลักไม่ได้เถยยังจิตตังเธอแยกจิตตังมีจิตคิดจะลักต้องคิดนะถ้าไม่คิดลักไม่ได้คิดไว้ก่อนจะลักหรือจะฆ่าก็ต้องคิดไว้ก่อนทั้งนั้นคิดก่อนดังนั้นคำว่าเธออย่างนี่แปลว่าการลักเจตนาก็ได้เธอแยกจิตตังเจตนาที่จะลักอะไรอตินาทานาเวรมณีอตินาทานานั่นคือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ขาดศีลแล้วแต่ว่ามันมีศีลที่เวรมณีนะศีลที่เวรมณีนะเหมือนกันเนี่ยเธออย่างไปการลักมีจิตคิดจะลักแล้วก็มุสาวาโทการพูดเท็จนี่ท่านแสดงศีลห้าก็นี่แสดงศีลห้าก็ได้นั่นเนี่ยมุสาวาโทการพูดเท็จนี่พระกัสสปะสัมมาเจ้าแสดงให้ฤาษีได้ฟังนะพูดเท็จแต่พระเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แหละแสดงแต่ว่ากล่าวเรื่องอดีตที่ฤาษีกับพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะฤาษีถามพระเจ้าตอบมุสาวาโทการพูดเท็จมุสาวาโทนะมุสาวาทาแต่มันศีลอยู่ที่ไหนมันมุสาวาโทนี่มันไม่ได้เป็นศีลนะแต่เป็นการพูดเท็จพูดคำที่ไม่จริงอ่ะแต่ว่าศีลอยู่ที่เวรมณีศีลแล้วก็ต่อไปเรียกว่านิกตีนิกตีหรือนิกตีนิกตีนี่แปลว่าการกระทำให้มีความหวังนิกตีนี่แปลว่าการกระทำให้มีความหวังหมดรับบางอย่างมันต้องแกะนะอาตมาดูเมื่อตอนหัวค่ำ3 ทุ่มแกะทีละตัวนะเอามาขยายความไม่ตั้งทางเลยความนิกตีแปลว่าการกระทำให้มีความหวังนิกตีวันจนานิจะการหลอกลวงวันจนานิจะแปลว่าการหลอกลวงนะ
วันจันานิจับแล้วการหลอกลวงเนบเจ้าได้ทรงแสดงให้ฤาษีได้ควงอัจเจนกุติการเรียนคำพีที่ไร้ประโยชน์อัจเจอัจเจนกุติการเรียนคำพีที่ไร้ประโยชน์ปรทาระเสวนาการคบหาภรรยาผู้อื่นนี่ทั้งหมดนี้เรียกว่าอะไรเอสามคันโทนี่ชื่อว่ากลิ่นดิบนี่ชื่อว่ากลิ่นดิบนี่แสดงตอบกับพระฤาษีได้ความนี่ชื่อว่ากลิ่นดิบนะนะหิมังสะโภชนังเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเนื้อและโภชนะไม่ใช่ว่ากลิ่นดิบนะแต่ว่ากลิ่นดิบนี่คือ1การฆ่าสัตว์2การทุบตีการตัดการจองจำนี่กลิ่นดิบ3เถยอย่างการลักก็เป็นกลิ่นดิบมุสาวาโทการพูดเท็จก็เป็นกลิ่นดิบนิกตีการทำให้มีความหวังก็จะกลิ่นดิบวันจนานิจะการหลอกลวงชื่อว่ากลิ่นดิบอัจเจนกุติการเรียนคำพีที่ได้ประโยชน์คำพีที่ก็แต่งขึ้นนะเป็นคำพีต่างๆในลัทธิต่างๆในศาสนานั้นๆนะหมายเอาคำพีนอกจากคำพีที่เป็นสัจธรรมก็ไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์คือไม่ได้ประโยชน์ในปรมัตถประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งประทางโลกเรียนวิชาชีพวิชาต่างๆนี่คือไม่ไร้ประโยชน์ในทางโลกแต่ว่าท่านพูดถึงไร้ประโยชน์ที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานในการเรียนคำพีนะการเรียนคำพีไร้ประโยชน์หมายเอาคำพีนอกมรรคผลนิพพานนอกพระจัตศาสนาก็ได้แต่นี่พระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะตมาไม่ได้ว่าคำพีของศาสนาไหนแต่พระเจ้าตรัสอย่างนี้ถ้าเรียนคำพีศาสนาพราหมณ์ก็ดีศาสนาที่มีในครั้งพุทธกาลถ้าคำพีเหล่านี้มีประโยชน์ให้ถึงมรรคผลนิพพานพราหมณ์ก็คงจะไม่ทิ้งคำพีนี่พอได้มาฟังคำพีของพระเจ้ามาฟังคำธรรมเทศนาก็ทิ้งคำพีเลยนะเขาทิ้งคำพีก็ไม่เอาแล้วเขาบอกว่าคำพีพราหมณ์นี่ไร้สาระทั้งที่เป็นคำพีดั้งเดิมของพวกพราหมณ์แต่พอมาปฏิบัติธรรมบวชเจริญวิปัสสนาเขาทิ้งเขาไม่เอานะไร้สาระมันไม่ไร้สาระก็คือไม่ทำให้ถึงธรรมสาระไม่ทำให้ถึงศีลสาระ ไม่ทำให้ถึงสมาธิสาระ ไม่ทำให้ถึงปัญญาสาระพระพุทธเจ้าว่าอัจเจนกุติ การเรียนคำพีไร้ประโยชน์นี่แสดงอย่างนี้นะเพราะนั้นพราหมณ์นี่เขาจบคำพีของพราหมณ์คำพีพราหมณ์เขาจบคำพีพระเวทอะไรต่ออะไรของพราหมณ์พอมาเรียนคำพีของพุทธทิ้งเลยก็ไม่เอาแล้วเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แก่การบรรลุมรรคผลนิพพานนี่อย่างนี้เรียกว่ากลิ่นดิบก็ได้พระเจ้าแสดงไว้แล้วการคบหาปัญญาผู้อื่นเอสามคันโทนี้ชื่อว่ากลิ่นดิบนะหิมังสะโภชนังเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเพราะนั้นกินได้เพราะว่าไม่ฆ่าสัตว์มาเลี้ยงชีวิตไม่ฆ่าเองไม่ใช้คนอื่นเขาฆ่าไม่เป็นบาปพระพุทธเจ้าก็ฉันพระสาวกก็ฉันเนื้อแต
แต่ที่เขาทำสำเร็จแล้วโดยไม่เห็นไม่รู้ไม่ทราบได้สามอย่างนี้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ทราบไม่ใช่ว่ากินเนื้อเป็นบาปกินผักได้บุญไอ้เนี่ยพูดตามคนนอกพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นนะให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากินเนื้อเป็นยักษ์เป็นมารกินผักเป็นวัวเป็นควายต่างควายต่างโจมตีมันก็ยังไม่ถูกเท่าไหร่อ่ะกินอะไรก็ได้แต่กินด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยบาปก็จะว่าได้ฆ่าสัตว์เขาฆ่าเนี่ยเราไม่ได้ฆ่าเนี่ยพูดอยู่บ่อยครั้งว่าเวรผู้ทำแต่กรรมไม่ได้อยู่ที่ผู้กินเวรอยู่ที่ผู้ทำกรรมไม่ได้อยู่ที่ผู้กินแต่ถ้าเวรผู้ทำกรรมผู้ใช้เนี่ยมันบาปทั้งสองคนแหละคนฆ่าก็บาปคนใช้ทำก็บาปแต่นี้ไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ฆ่าเขาทำไม่ได้ทำเองก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นบาปแต่ว่าเป็นเวรอยู่ที่ผู้ทำมาแหละแต่เป็นกรรมอยู่ที่ผู้กินแต่ว่าถ้าซื้อจากตลาดที่เขาทำสำเร็จแล้วโยมไปซื้อมาแล้วมาปรุงถวายพระมันไม่เป็นบาปนะเพราะเขาซื้อเนื้อที่สำเร็จแล้วอย่างนี้เป็นต้นให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ว่ากินเนื้อแล้วเป็นบาปกินผักได้บุญมันผิดทั้งนั้นแหละผิดทั้งนั้นเพราะนั้นพระเจ้าจึงแสดงว่าการฆ่าสัตว์การทุบตีการตัดการจองจำการลักการพูดเท็จการกระทำไม่มีความหวังการหลอกลวงการเรียนคำพีที่ไร้ประโยชน์การคบหาปัญญาผู้อื่นนี่ชื่อว่ากลิ่นดิบนี่กัดจังนี้นะเป็นเดียวกัดจังนี้แล้วก็กัดต่อไปว่านี่จบหนึ่งคาถานะเนี่ยจบสี่บาทเนี่ยที่จะมาพูดนี่จบสี่บาทเนี่ยนี่ถ้าทำในลักษณะนี้เรียกว่ากลิ่นดิบเนี่ยเนี่ยพระเจ้าแสดงไว้พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงแต่เขาฤาษีอันนี้อาตมาก็นำมาพูดให้กรองกับเทศกาลกินเจคนจะได้กินด้วยปัญญากินได้ไม่เป็นไรแต่กินด้วยปัญญากินเพื่อสุขภาพกินง่ายถ่ายคล่องดีกินผักเนี่ยมันไม่ปวดไม่เมื่อยเพราะมันไม่มีเลือดไม่มีเนื้อกินเพื่อสุขภาพกินด้วยปัญญาก็ไม่เป็นไรไอ้ถือศีลก็คือกินเจด้วยแล้วก็เว้นฆ่าสัตว์ด้วยเว้นการทุบตีด้วยเว้นการตัดการจองจำการลักการพูดเท็จนะการกระทำด้วยความหวังการเว้นจากการหลอกลวงการเรียนคำพีที่มีประโยชน์นี่ไม่ใช่กลิ่นดิบการคบหาปัญญาปืนเว้นจากการกาเมสุวิชาจารย์นี่เรียกว่าคือว่าถ้าไม่เว้นนะฆ่าด้วยทุบตีด้วยเรียกกลิ่นดิบทั้งหมดเนี่ยกลิ่นดิบทั้งหมดเลยเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบนี่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในคาถาที่หนึ่งอาตมาก็นำมาพูดนำมาชี้แจงแสดงวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสแล้วแล้วก็แสดงได้หนึ่งคาถาพรุ่งนี้ก็แสดงต่อเอาแสดงคาถาอีก อีกหนึ่งคาถาก็แล้วกันเอาอีกตักหนึ่งบาทหนึ่งบาทก็ได้ก็เป็นคาถาที่สองมีสี่บาทว่าเยอิทะกาเมจุอรัญญตาชนาชนเหล่าใดในโลกนี้ไม่สำรวมในการทั้งหลายไม่สำรวมในการทั้งหลายเยอิทะกาเมสุอัตรัญญตาชนาชนเหล่าใดในโลกนี้ไม่สำรวมในกามทั้งหลายคือไม่สำรวมในกามชื่อว่ากลิ่นดิบเนี่ยอาตมานำมาพูดเป็นหัวข้อพวกนี้ค่อยต่อแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วต้องจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ได้หนึ่งคาถาสี่บาทได้หนึ่งคาถาสี่บาทนะคาถาแรกอะคาถาแรกก็จำได้ไม่จำได้ไม่เป็นไรกลิ่นดิบก็คือฆ่าสัตว์ก
การทุบตีการตัดการจองจำการลักการพูดเท็จการกระทำให้มีความหวังการหลอกลวงการเรียนคำภีที่ไร้ประโยชน์การคบหาปัญญาผู้อื่นนี่ชื่อว่ากลิ่นดิบนะชื่อว่ากลิ่นดิบนะหิมังสัพโภชนังเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบนี่นำมาพูดก็หนึ่งคาถาก็ของเข้าใจมากอ่ะตึงใจพูดให้กรองกับเทศกาลกินถือถิ่นกินเจเราก็กินด้วยอะไรกลิ่นด้วยปัญญาหรือกินด้วยโมหะก็พิจารณาตัวเองก็แล้วกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้เว้นจากกลิ่นดิบจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: เพลงอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะเพลงนี้มันให้ความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุม

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ไทยและรัสเซียผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพร้อมขยายความร่วมมือการเกษตรพลังงานและเทคโนโลยีในโอกาสครบรอบ130ปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายอเล็กเซย์โอเวนซุกรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยี่ยมประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีในวาระสำคัญที่จะครบรอบถึง130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570และเห็นพ้องขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนมุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั้งสองประเทศอีกทั้งได้หารือถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคตโดยเฉพาะด้านการเกษตรความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้ย้ำถึงศักยภาพของรัสเซียในด้านเทคโนโลยีแบบโมดูล่าขนาดเล็กขณะที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคและกับเพื่อนโครงการแลนด์บิสเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพิ่มความโปร่งใสป้องกันการเอื้อประโยชน์ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการแอบอ้างสินค้าทั่วไปเป็นสินค้านวัตกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญได้แก่กำหนดนิยามนวัตกรรมและสิ่งใหม่ให้ชัดเจนตัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยระบุชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อไม่ถือเป็นสินค้านวัตกรรมมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และให้สำนักงบประมาณตรวจสอบราคาพร้อมจัดทำบัญชีประกาศกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต้องไม่ใช่บริษัทโนมินีโดยจะมีการตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นและอำนาจการบริหารอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ประกอบการไทยสัญชาติไทยอย่างแท้จริงเพิ่มความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทและรายการสินค้านวัตกรรมต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาทเมตรต่อวันช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ
4: ่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่25ล้านลูกบาทเมตรต่อวันหรือ289ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำลำพาชีไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องช่วยลดผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ่เป็นแม่น้ำแม่กลองเบื้องต้นยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของบริเวณริมน้ำยึดโยงแพบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างริมน้ำให้มั่นคงแข็งแรงทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการระบายน้ำหรือสถานการณ์น้ำจะแจ้งให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทักทายกันเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียต่อวันพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: ครับผมแต่วันนี้เรามาเล่าข่าวกันก่อนวันนี้มีข่าวสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยมีผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะเรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นวัน Work From Home สำหรับชาวกรุงเทพหลายๆคนนะคะที่ยังคงทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองตามปกติค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้านี้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากทิวก็สามารถฟังได้ที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยตีคล้องร้องข่าววันนี้นะคะจะอยู่ในหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกลำโพงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะจะได้ยินเสียงตีคล้องร้องข่าวแน่นอนค่ะ
1: ครับซึ่งเชื่อว่าขณะนี้ก็เปิดขยายเสียงกันละทั้งหลายหมู่บ้านในประเทศไทยนะครับที่สำคัญคือที่พูดเมื่อสักครู่ต่อวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือทางราชการเขาประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้นะครับเมื่อวันที่12 13 12 14 15 อันนี้ก็ถือว่าให้ work from home อันนี้เป็นราชการส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรตินะครับระดับโลกก็คือการประชุม IMFผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับเขามาประชุมกันที่ประเทศไทยกว่า191ประเทศนะครับคนเข้ามาในช่วงนี้เนี่
0: ย
1: 15,000 กว่าคนนะครับก็เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะครับช่วงนี้ก็เลยต้องบริหารจัดการพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับก็ให้ดูสุขภาพเรียบร้อยหน่อย
0: ใช่ค่ะก็มีในส่วนหนึ่งมีการ work from home นะคะในส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ในสถานที่ทำงานก็ต้องมาตามปกติค่ะ
1: แต่ของเราที่แน่ๆข่าวยามเช้าไม่เคยหยุด
0: ะ
1: นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ตลอดนะครับทุกวันนะครับก็จะนำเรื่องราวดีๆข่าวสารสำคัญข่าวสารที่น่าสนใจที่ทันต่อโลกทันต่อสถานการณ์เนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันตอนนี้ออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถให้กำลังใจพวกเรากดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจส่งอะไรเขาเรียกว่าอีโมจิน
0: ะ
1: ที
0: ่
1: สำค
0: ั
1: ญส่งมาให้หมดเลยแล้วก็แชร์กันไปถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์กันไปวันนี้เรา2คน
0: มาในธีมพิเศษค่ะใส่เสื้อเป็นธีม
1: เป๊ะกันเลย
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ใส่เสื้อตัวนี้มานะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันไม้เท้าขาวสากลแล้วเขาจะมีการจัดแรลลี่สำหรับคนตาบอดด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะเนื่องจากว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการออกมารณรงค์ก่อนหน้านี้แล้วแหละเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลนะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมแล้วก็พูดถึงสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพร้อมกับเตรียมจัดกิจกรรมที่สำคัญเลยนะคะสำหรับปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีน
1: ่
0: าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อส่งเสริมทักษะการเดินทางด้วยไม้เท้า

0: ขาแล้วก็ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะในสถานการณ์จริงค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณเอกมลแพทยานันท์นะคะท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะท่านก็พูดถึงวันไม้เท้าขาวสากลนะคะท่านบอกว่าไม้เท้าขาวเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่กายอุปกรณ์ที่ช่วยนำทางคนตาบอดเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนตาบอดมีศักยภาพในการเรียนรู้มีการประกอบอาชีพแล้วก็การเดินทางได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าหากว่าได้รับโอกาสแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะทางเท้านะคะระบบการขนส่งสาธารณะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้สังคมนั้นเห็นใจช่วยเหลือนะคะแต่ว่าต้องการโอกาสแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ทำให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ต้องปลอดภัยแล้วก็สิทธิพื้นฐานที่ทุกคนนั้นควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมค่ะเราก็อยากเห็นในวันที่คนตาบอดนั้นสามารถที่จะออกจากบ้านไปทำงานไปเรียนนะคะหรือว่าไปใช้ชีวิตต่างๆได้ไปอยู่ในสถานที่สาธารณะได้นะคะอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆมาขัดขวางในเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะคุณ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมานะครับเขาเริ่มเนี่ยวันไม้เท้าขาวโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2507แล้วลองคำนวณดูนะครับปีนี้ปี2569กี่ปีมาแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนี่ที่ประเทศอเมริกาโดยประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันนะครับเขาได้ลงนามอย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาของอเมริกานี่คือเขาให้ความสำคัญจนมาถึงขนาดนี้แล้วกี่ปีคุณผู้ชมคุณฟังเราคำนวณดูแล้วก็ในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ในปีนี้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับสารจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของไม้เท้าขาวในฐานะสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของคนตาบอดด้วยสำหรับกิจกรรมที่พี่กบได้เล่ามาตั้งแต่ต้นรายการนั่นก็คือแลรี่ไม้เท้าขาวล่าหาอาซีจะกำหนดจัดขึ้นเนี่ยในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569อีก2วันที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับเริ่มพิธีเปิดณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานครถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครของเรานี่เองก่อนออกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านจุดกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้แล้วก็จะสิ้นสุดกิจกรรมณศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมในครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมจำนวนนะครับ24ทีมถือว่าเยอะนะครับแต่ละทีมประกอบไปด้วยคนตาบอด3คนแล้วก็มีผู้เขาเรียกว่าคนที่เป็นผู้ที่สายตาเลื่อนรางใน1คนโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะจัดเตรียมอาสาสมัครสนับสนุนให้ทีมละ1คนเพื่อร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางก็จะมีพี่เลี้ยงด้วยนะครับใน1ทีมเนี่ยมี3คนใน3คนก็สายตาเลื่อนราง1คนแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงให้กับ1คนอันนี้คุณผู้ชมคุณฟังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของวันไม้เท้าขาวสากลเคารพสิทธิในการเดินทางของคนตาบอดและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีนั่นเองครับ
0: ค่ะเช้านี้นะคะวันนี้วันสำคัญสำหรับคนตาบอดแล้วก็อยากให้ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันสำคัญของคนตาบอดแล้วก็คนพิการทั่วประเทศด้วยเช่นกัน
1: จะเห็นได้ว่าทางเท้าทุกวันนี้นะครับก็จะมีเส้นทาง1ที่มีรอยขูดขาดขูดขาเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเล่นๆนะอันนั้นคือทำไว้ให้เพื่อกับคนตาบอดได้รู้เป็นสัญลักษณ์ในการเดินเพราะนั้นถ้าเราเห็นเส้นทางนั้นแล้วเราก็ควรหลีกและเปิดทางให้กับคนตาบอดด้วยนะครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะสภาพอากาศรวมๆแล้วเนี่ยยังคงมีฝนนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยถ้าเป็นภาคเหนือนะคะจะน้อยกว่าภาคอื่นๆนิดหนึ่งค่ะภาคเหนือวันนี้ 40% นะคะปริมาณฝนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานวันนี้ 30% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ 60% นะคะส่วนภาคใต้2ฝั่งนะคะวันนี้ถ้าอยู่ในส่วนของอ่าวไทยฝน 60% อันดามัน 40% ค่ะอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะอ่าวไทยเช่นกันนะคะส่วนภาคกลางวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย 60% ค่ะ
1: ครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องติดตามตลอดเวลานะเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนฝนจะตกแช่ตกนานตกไม่ตกแล้งหรือยังไงอันนี้เราต้องติดตามด้วยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาปรับรูปแบบการพยากรณ์อากาศให้ทันกับเหตุการณ์แล้วในขณะนี้เราบอกเลยวันที่เท่าไรถึงวันที่ไรแม่นขึ้น โดยวันที่14ถึง16ตุลาคมนี่คุณผู้ชมผู้ฟังติดตามด้วยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่15ใช่มั้ยฮะอากาศเนี่ยจะแปรปรวนประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะยังมีโอกาสเกิดฝนและบางพื้นที่อันมีฝนตกหนักอันนี้คือ14ถึง16ตุลาส่วนข้ามไปนู่น17ถึง22ตุลาจะมีการเค้าเรียกว่าลมเปลี่ยนทิศเริ่มเข้ามาลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีแนวโน้มพัดชัดเจนขึ้นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่ขณะที่ฝนในประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ยังมีฝนได้ในบางแห่งก็ปลายฝนต้นหนาวนะไม่มีฝนแล้วก็อากาศทางเหนือก็จะเย็นลง23ถึง25ตุลาคมก็เขาบอกว่าให้จับตาสัญญาณฤดูหนาวได้แล้วโดยประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงและอาจจะสัมผัสอากาศเย็นใดตอนเช้าบางพื้นที่แต่ยังต้องติดตามการประเมินการเข้าสู่ฤดูหนาวตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนี่ก็คอยติดตามให้ใกล้ชิด
0: ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะบอกว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างหลายพื้นที่ยังคงมีฝนไหมแล้วก็บางพื้นที่นะคะที่ตอนนี้เนี่ยน้ำลดแล้วเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูมีการเยียวยาต่อไปด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการประชุม IMF กันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคนไทยทั้งประเทศก็ติดตามประเด็นที่สำคัญในแต่ละวันด้วยวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีรายการพิเศษค่ะคุณเฟิ
1: ร
0: ์นในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะในช่วงเย็นค่ะ2ชั่วโมงเต็มนะคะก็จะมีทีมงานของเราเนี่ยก็มาผนึกกำลังกันนะคะจัดรายการพิเศษค่ะส่วนเรื่องของการประชุมนะคะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้พูดถึงค่ายแถลงของนายมาธิอัสคอมันนะคะเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนาหรือที่เรียกว่า OECD ค่ะในการเปิดงานนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมทางคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ครั้งนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยแล้วก็บทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกค่ะทางด้านของเลขาธิการ OECD นะคะได้กล่าวบนเวทีนะคะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นบทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกค่ะก็ได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับบอกว่าการที่ไทยนั้นกลับมาเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank อีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบ35ปีเนี่ยเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าความก้าวหน้าของประเทศไทยแล้วก็ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางเลขาธิการ OECD นั้นก็ได้ยกย่องประเทศไทยค่ะว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคด้วยจากการเปิดเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตค่ะแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลาย10ล้านคนที่สำคัญนะคะเน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิกOECD นั้นไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังให้ความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการที่มีมุมมองของประสบการณ์ของไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมค่ะโดยบอกว่า OECD นั้นต้องการให้เสียงของประเทศไทยนั้นมีบทบาทในเวทีกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่สามารถที่จะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ค่ะทางด้านสิ่งที่เลขาธิการ OECD นั้นกล่าวนะคะไม่ได้มองไทยเป็นเพียงแค่ฐานะเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เท่านั้นนะคะแต่สะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพของประเทศค่ะแล้วก็บทบาทของไทยที่มีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลเนี่ยมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิกด้วยค่ะซึ่งก็ย้ำนะคะว่าประเทศไทยนั้นได้เลือกเดินบนทางเส้นทางนี้แล้วก็ OECD เนี่ยภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างของประเทศไทยทุกขั้นตอนค่ะ
1: ครับผม ขออภัยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นได้ว่าการประชุม IMF ปี2026ปีนี้เนี่ยก็จะมีมากันผู้บุคคลสำคัญเนี่ยมากันทั่วโลกเลยมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่รับผิดชอบเรื่องการคลังการเงินของแต่ละประเทศด้วยซึ่งเรื่อง ราวต่างๆแล้วก็รวมถึงมาตรการต่างๆที่ประเทศไทยเนี่ยมีออกมาในการดูแลคนเหล่านี้นะบุคคลสำคัญเหล่านี้นะมีออกมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจราจรนะครับเส้นทางต่างๆเนี่ยทั้งที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันเนี่ยก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้บุคคลสำคัญเหล่านี้เพื่อให้การประชุมจะได้ไม่ติดขัดหนึ่งในนั้นก็คือการดูแลสุขภาพของที่ผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เยี่ยมหน่วยบริการทางการแพทย์ในการประชุม IMF World Bank 2026เปิดเผยว่ามีผู้เข้ามารับการบริการในตอนนี้แล้ว82รายยืนยันความพร้อมดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนนะครับเรื่องนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการให้บริการของหน่วยแพทย์ภายในสถานที่ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าจัดบริการทางการแพทย์ส่วนกรมควบคุมโรคนั้นรับผิดชอบมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคภัยนะครับในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้สามารถดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมได้อย่างครอบคลุมจากรายงานก็พบว่ามีผู้เข้าร่วมเข้ารับการบริการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับเข้ารับการบริการทางการแพทย์แล้วกว่า82รายนี่ก็เกือบ100รายเข้าไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจกล้ามเนื้อและกระดูกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยกับสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนให้การสนับสนุนการประชุมครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงทีโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ปุณเป็นหน่วยงานหลักและก็ร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆในการจัดบริการและวางระบบดูแลสุขภาพตลอดการประชุมในครั้งนี้ด้วยด้านนายแพทย์วีระบุตรอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็ได้กล่าวว่ากรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์2แห่งที่ชั้น G และก็ชั้น LG สำหรับโรงแรมที่พัก21แห่งที่มีการรับรองที่พักให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นมีโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยาปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลในสังกัดเหล่าทัพโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และก็โรงพยาบาลเอกชนหลายๆโรงพยาบาลเลยนะครับซึ่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งสิ้นเนี่ย23หน่วยงานด้วยกันเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและประเมินอาการให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมก็จะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมด้วยนะครับเราดูแลหมดนะเราละเอียดอ่อนนะคนไทยนะครับ
0: นอกจากเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพแล้วนะคะการประชุมครั้งนี้นะคะ IMF ของไทยเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะคุณเฟิร์สซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลไม้แล้วก็ขนมไทยโบราณค่ะก็สร้างสีสันในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้แทนต่างชาติอย่างล้นหลามเลยค่ะบรรยากาศของการประชุมประจำปี IMF ในปีนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่4ของการประชุมแล้วเมื่อวานวันที่3นะคะค่อนข้างจะคึกคักเลยค่ะโดยมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ผ่านรถเข็นผลไม
1: ้
0: ซึ่งคนไทยเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้ว เดินไปตรอกซอกซอยไหนเราจะเจอรถเข็นผลไม้เนี่ยเขาไปจัดโชว์ด้วยนะ แล้วก็มีขนมไทยโบราณซึ่งจัดเตรียมเมนูหมุนเวียนไปให้บริการเนี่ยวันละ2รอบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
1: จะถามดูว่าในรถเข็นขนมมีอะไรบ้างเอามีอะไรอีกพี่กบ
0: กล้วยไข่กำแพงเพชร อันนี้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI
1: ของจังหวัดกำแพงเพชร
0: ถูกต้องแล้วก็ยังมีขนมฝอยทองเม็ดขนุนอ่ะต้องมาคู่กันนะ
1: อันนี้ที่ชัดๆที่เราเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: เพชรบุรี
0: เออนะคะขนมฝอยทองเม็ดขนุนขนมบุตรหลานด้านเมฆ
1: โอ้โห
0: เออนี่นะคะ
1: แล้วก็มี
0: เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดอันนี้เป็นเมนูแบบอาหารข่าวนะเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสำหรับรับรองสื่อมวลชนนะคะ
1: ห่อเดียวนี่ก็อิ่มแล้วสื่อมวลชนไปถ้าไปต้องไปกินนะไปนี่ต้องได้ไปกิน ใช่ไหมฮะพี่โตไปยังได้ไปไหม
0: แต่คุณตีไปแล้ว
1: เดี๋ยวต้องสอบถามว่าเป็นไงข้าวเหนียวไก่ทอด
0: คุณตีน่าจะมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายการพิเศษพรุ่งนี้ด้วยวัน
1: เสาร์วันถามอย่าลืมถามด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฝากถามหน่อย
0: แล้วก็กิจกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างชาตินะคะ191ประเทศให้ความสนใจแล้วก็ร่วมถ่ายภาพมีการต่อแถวไปลิ้มลองรสชาติอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็พอลิ้มลองปุ๊บเนี่ยเขาก็กล่าวชื่นชมเลยนะว่าโอ้โหเนี่ยคนไทยทำไมความคิดสร้างสรรค์ดีจังเลยรสชาติอาหารก็ยอดเยี่ยมมากนะคะรวมไปถึงประทับใจในความงดงามของถุงผ้าทอพื้นเมือง
1: อันนี้แจกให้อีก
0: ถุงผ้าทอพื้นเมืองนี่แจกในงานด้วยนะถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการนำเสนอเสน่ห์ของวิถีไทยแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
1: โอ้โหนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีเท่าไหร่เนี่ยอัดเข้าไปในงานนี้ให้หมดนะครับรับรองได้เป็นที่จดจำและก็เป็นที่ประทับใจของผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างแน่นอนซึ่งเขาเนี่ยก็จะไปพูดปากต่อปากที่บ้านเขาแหละนะครับและสุดท้ายเขาก็จะต้องกลับมาที่ประเทศไทยมีบางคนบอกว่าอย่าไปนะผมขอเตือนก่อนจะบอกว่าขอเตือนก่อนว่าอย่าไปเด็ดขาดประเทศไทย
0: เดี๋ยวหลงเสน่ห์
1: พอไปแล้วจะหลงเสน่ห์แล้วจะไม่อยากกลับประเทศตัวเอง
0: อันนั้นสำหรับเราอ่ะดีใจนะคะอยากให้มาแล้วก็มาเที่ยวเยอะๆนะคะคุณเฟิร์ส 6:27 น. 28 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็พบกับตีคล้องร้องข่าวกลับมาพบกันต่อนะคะในช่วงหน้ากับเรา2คนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand พลิกจุดแข็งประเทศสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เดินหน้าปฏิรูปประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมงาน Future Ready Economy 2026ณศูนย์การค้าสยามภารกรและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิด Future Ready Thailand ว่าการที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีนั้นเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับประชาคมโลกมีการนำเสนอแนวทางต่อยอดรากฐานและจุดแข็งที่มีอยู่ของไทยให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ โดยมีแนวทางสำคัญดังต่อไปนี้คือ 1. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะ Kitchen of the World เป้าหมายต่อไปคือการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตชั้นนำด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้ากับตลาดใหม่และทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมประการที่2ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกที่สูงขึ้นเมื่อ AI เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและระบบคมนาคมแห่งอนาคตกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั่วโลกประการที่3คือต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซึ่งช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในวงกว้างเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคเศรษฐกิจไทยประการที่4สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพประเทศไทยนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างมากในสาขาการแพทย์และการดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากการมุ่งผลิตสินค้าและบริการให้ได้ปริมาณมากไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นประการที่5เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกผ่านการเปิดรับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมกระจายความหลากหลายของตลาดคู่ค้าเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานน้ำดิจิทัลและการเงินประการที่6จัดสรรทรัพยากรเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวโดยงบประมาณภาครัฐและทุกการลงทุนที่ดึงดูดเข้ามาควรมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศทั้งในด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังพร้อมเปิดโอกาสให้ SME ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงประการที่7เดินหน้าผลักดันโครงการ Reinvent Thailand เชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจสถาบันการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมร่วมกันค้นหาอุปสรรคและผลักดันแนวทางแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริงโดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นและสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนสร้างนวัตกรรมและเติบโตได้ประการที่8คือดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างความร่วมมือระยะยาวกับนานาประเทศโดยประเทศไทยต้องเป็นทั้งจุดหมายการลงทุนที่น่าสนใจและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับการเติบโตในระยะยาวและประการที่9นั่นคือเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิกOECD ยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิบาลซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหม2ล้านบาทรายแรกตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากเชียงใหม่โดยเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุและครับว่าทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ได้จัดให้มีความคุ้มครองผู้ประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มทั้งนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองประเภทอุทกภัยโดยจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจำนวน2ล้านบาทด้วยกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และก็หวังว่าเงินเยียวยาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้รับประกันภัยและผู้ออกกรมธรรม์เพื่อโอนเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มผ่าน iPad เชิงสัญลักษณ์ผ่านระบบของคปภ.เพื่อมอบเงินสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็นการนำระบบประกันภัยมาช่วยรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยทางรัฐบาลจัดให้มีความคุ้มครองครอบคลุม3ประกันภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับโดยแบ่งเป็น2ส่วนอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มครอบคลุมบ้านเรือนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรณีอุทกภัยนั้นมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 10,000 บาทและกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 5,000 บาทพร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเสียหายและเงื่อนไขกรมธรรม์ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนั้นก็ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติวงเงิน2ล้านบาทต่อคนและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงวงเงิน 200,000 บาทต่อคนนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกโดยนายกรัฐมนตรีได้ผนึกความร่วมมือกับทาง CNN สื่อระดับโลกในการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานเสวนา CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแล้วครับควบคู่กับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์แล้วงานเสวนาของ CNN ในครั้งนี้ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026นั้นในเวทีนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงทั้งการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสำหรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆและการสนับสนุนให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมหวังแหละครับว่าการหารือจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยกับคนไทยและสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครทั้งวัฒนธรรมอาหารและบรรยากาศของเมืองหลวงแห่งนี้ตลอดจนขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการที่พำนักในประเทศไทยครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชูประเด็น Bangkok Blueprint สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลยกให้ประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแบ่งขั้วครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเสวนาระหว่างการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุในระหว่างการเปิดตัวโครงการนี้ว่า Bangkok Blueprint ซึ่งก็เป็นกรอบนโยบายเชิงปฏิบัติสำหรับการต่อสู้กับการฉ้อโกงทางการเงินดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศโดยสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศได้และย้ำอีกว่าการฉ้อโกงดิจิทัลนั้นเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกเนื่องจากอาชญากรฉวยโอกาสจากช่องว่างด้านการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานข้ามพรมแดนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนำบลูปรินท์ไปปฏิบัติและขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ก้าวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นโดยโครงสร้างของบลูปรินท์ก็จะประกอบไปด้วยข้อพิจารณาสำคัญสำคัญ12ประการด้วยกันภายใต้5เสาหลักครอบคลุมรากฐานทางกฎหมายการป้องกันและตอบสนองต่อการฉ้อโกงการบริหารความเสี่ยงความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภคสกัดกั้นเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายประเทศไทยก็มุ่งเป้าไปที่บัญชีม้าการถอนเงินสดจำนวนมากธุรกรรมทองคำอัตราแลกเปลี่ยนและสินทรัพย์ดิจิทัลกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง USDT โดยการนำไปปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศซึ่ง IMF และกลุ่มธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินก็จะสนับสนุนการนำไปปฏิบัติโดยวัดความคืบหน้าจากความเสียหายจากการฉ้อโกงที่มันลดลงการตรวจจับที่เร็วขึ้นการติดตามและเรียกคืนเงินที่ดีขึ้นและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องการสะท้อนความเป็นไทยในเวที IMF World Bank 2026กับกระเป๋าผ้าขาวม้าผ้าคาเมียนจากงานหัตถกรรมของชุมชนสู่เวที IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผ้าขาวม้าเองคืออีกหนึ่งผืนผ้าที่สะท้อนภูมิปัญญางานหัตถกรรมที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและในวันนี้ผ้าลายตารางที่คุ้นตากำลังเดินทางไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความร่วมสมัยเมื่อถูกนำมาผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ๆและงานประชุมในครั้งนี้กระเป๋าผ้าขาวม้าจากแบรนด์ผ้าคาเมียนหนึ่งในสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนก็ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตกระเป๋าสำหรับเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมโดยนำผ้าขาวม้ามาออกแบบเป็นกระเป๋าที่ทันสมัยเรียบง่ายและใช้งานได้จริงเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมในจังหวัดราชบุรีแล้วครับที่เติบโตมายาวนานกว่า50ปีมีช่างฝีมือกว่า 80% เป็นคนในชุมชนมีการทำงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายช่างตัดเย็บฝีมือดีในจังหวัดราชบุรีและเชียงใหม่ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดทักษะและความชำนาญในการตัดเย็บของช่างฝีมือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ช่างฝีมือท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงแหละครับและที่สำคัญคือเป็นการนำพาอัตลักษณ์ไทยเดินทางไปสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางการเมืองโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กังวลและมีความมั่นใจในการเตรียมข้อมูลชี้แจงหลังมีรายชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีเป้าหมายว่าสมาชิกพรรคได้เตรียมพร้อมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงเหมือนที่ผ่านมาโดยมีความมั่นใจในการตอบข้อซักถามส่วนกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มีลักษณะกว้างเกินไปนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายคลึงกันซึ่งขณะนี้กลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายยังไม่ได้หารือร่วมกันโดยมองแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลต้องพิจารณาพร้อมทั้งได้ระบุถึงการเตรียมตัวก่อนการอภิปรายว่าเตรียมข้อมูลผลงานตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยย้ำว่าไม่มีประเด็นที่น่ากังวลและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกวันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องผู้บริหารธนาคารโลกได้พบหารือกับอัยการสูงสุดแลกเปลี่ยนมุมมองกฎหมาย AI ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาเรียโกลสไตน์หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะจากธนาคารโลกหรือ World Bank Group ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์ได้กล่าวว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือภัยไซเบอร์และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆนำไปปรับใช้ได้และก็มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตทางด้านอัยการสูงสุดก็กล่าวและครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์ AI เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดกันว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็พร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายและแนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

มรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกา50นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะค
2: ุ
1: ณผ
2: ู้ชมหน่อยทักทายกันมาเยอะมากๆเลยวันนี้มีข้อความที่ประทับใจหลายๆอย่างซึ่งก็ไม่เคยได้อ่านแบบนี้มาก่อน
1: ค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างนะดิฉันประทับใจมากเลย
2: ซึ่งคุณกบเนี่ยไปยกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วย
1: คุณทิพย์
2: เป็นใคร
1: คุณทิพย์ประวันเอี่ยมเทศบอกว่าสวัสดีค่ะยามเช้าค่ะกำลังรับฟังเสียงไร้สายประจำหมู่บ้านอยู่นะคะจากชัยนาทนะชัยนาทเปิดเสียงไร้สายอยู่นะคุณครูมาแบบเสียงไร้สายเลย
2: ชัยนาทเนี่ยล้ำมากปกติเขามีเสียงตามสาย
1: อันนี้แบบไร้สาย
2: นี่คือเสียงไร้สายจากชัยนาท
1: บลูทูธเหรอ
2: เป็นบลูทูธเป็นสัญญาณ
1: น่ารักน่ารักค่ะอ่ะนะคะใครที่ติดตามเราอยู่ก็สามารถทักทายกันมาได้ค่ะคุณสมพรนะคะฟังข่าวยามเช้าอยู่ครับคุณสุชินเช่นกันค่ะคุณราตรีคุณอเนกพริกไทยคุณป้าวันดีอยุธยาเช้านี้ท้องฟ้าควบโปร่งใสเถอะนี่คอมเมนต์แปลกๆนะทุกวันนี้ควบโปร่งใสก็แสดงว่าจะโปร่งหรือไม่โปร่งดิ
2: ควบเลย
1: ควบเลยนะสันแต่ที่แน่ๆเนี่ยสัญญาณวิทยุชัดเจนเลยนะสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วจ้ะ
2: คุณป้าวันดีเราเรียกป้าวันดีจริงๆอาจจะไม่ใช่ป้าหรอกนะคุณวันดีเนี่ยท่านอยู่อยุธยาท้องฟ้าโปร่งใสนะยังมีคุณแดงเดิมบางจากจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าอากาศสดชื่นสุพรรณนี่อากาศสดชื่นยังไม่เย็นเนา
1: ะ
2: คุณสุนทรอยู่เกษมบอกว่าที่จังหวัดตราดนี่อากาศเย็นแล้วครับนะฮะเนี่ยคุณทิพวรรณก็ไปเรียบร้อยแล้วชัยนาทเมื่อสักครู่นะครับก็ขอบคุณแฟนบันแท้นะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได
1: ้
2: คุณยุพินปรมะบอกว่ายังไงพี่กบบอกว่าทักทายมาสวัสดีค่ะนะคุณชาตรีชื่นสุขบอกว่าชื่นสุขรักนามสกุลเขานะฮะเขาอยู่ลาดพร้าวนี่เองเขาบอกว่าโอ้โหเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับแล้วก็ก่อนจะนอนเนี่ย
1: ขอฟัง
2: สักหน่อยโอ้โหขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามนะถ้าฟังผมอยู่นะขอบคุณจากใจนะครับเอาคุณอยู่ในใจที่บอกว่าคุณอยู่ในใจชัยภูมิแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดยโสธรบอกว่าตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งใสและก็เบาบาง
1: มีไหมมีไหมมีค่ะ
2: คุณวรรณชัยแก้วกล้าท่านกระทักทายบอกว่าสวัสดีครับน้องกบน้องเฟิร์สนี่ท่านก็เป็นอาจารย์ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะขอบพระคุณมากเลย
2: ทางใต้นะคร
1: ับใต้นะคะภาคใต้คุณประภานะคะส่งหัวใจสติ๊กเกอร์มาค่ะแล้วก็ยังมีคุณชาตรีนะคะสวัสดีพี่กบพี่เฟิร์สขอบคุณค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณเสียงชัดเจนเลยค่ะ
2: คุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินเขาบอกว่าหวัดดีหวัดดีเลยขอนแก่นยังร้อนอยู่เป็นกำลังใจให้ผู้จัด2ท่านเลยแล้วก็ทีมงานด้วย
1: วันนี้ฝนลดลงนะทางโซลิสานนะคะ
2: คุณชัยหน้าเท้าไม่มีรูปหรอกนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้องทั้ง2ท่านคุณชัยหน้าเท้า
1: ค่ะคุณเจนจิรานะคะคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะคุณยอดชาย
2: กาฬสินธุ์หน่อยสิกาฬสินธุ์บอกคุณโกศลอัฐโสอัฐโสพลบอกว่ากาฬสินธุ์เนี่ยชัดเจนดีมากลมหนาวเริ่มมาแล้ว
1: ค่ะคุณยอดชูชาติคุณปัญญานะคะบอกว่าเช้านี้มืดฝนมาแล้วครับฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองเชียนใหญ่ค่ะ
2: เปิ้นว่ามีคนบอกแซวผมมาบอกว่าฮืออู้กำเมืองกับสกำสองกำผมก็จะบอกว่าคุณสายันจากข้าสาราตินครศรีธรรมราชนั่นเปิ้นบอกว่าโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสนะคูทุเรียนผมมิเจ้าสวัสดีเจ้านะสวัสดีคุณผู้ฟังตัวนะอันนี้ก็คูอันนี้ทักทายเขาทักทายกันในเพจกันเลยเดี๋ยวนี้นะครับล่ำขนาดอีปีจะมาอู้กำภาษาอีสานของ
1: ก็ไม่ได้ค่ะอู้ได้ภาษาอีสานน่ะจ้ะคุณหญิงหญิงนะคะอยู่หนองบัวลำพูบอกว่าอากาศดีหลายหลายนะคะคุณพี่สมัยคือกันค่ะอุ้ยพี่สมัยอยู่ภาคกลางภาษากลางค่ะนะคะ
2: ทีนี้ไปทางใต้กันบ้างทางบ้างนะครับผีสวีนก็บอกว่าที่สระบุรีเศร้าไห้นี่ตอนนี้ผมฟังทุกวันครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: ฟังทุกวันข้าวยามเช้านี่คาดไม่ได้เลยนะครับต้องฟังทุกวันค่ะคุณชาตรี
1: ค่ะทายมาแล้วจำยาด้วยนะคะบอกว่าเชียงใหม่เจ้านี้จดใส
2: เชียงใหม่ผันพื้นมั้งนะอากาศสดใส
1: เฝ้าไม่เป็นค่ะว่าเป็นแต่อีสาน
2: เขาเรียกว่าอูเขาเรียกว่า
1: อู
2: ถ้ากำเมืองเป็นว่าอูกำเมืองถ้าปักใต้เป็นว่าแล้ง
1: อีสานเขาจะบอกว่าเฝ้าว่าเป็นเฝ้าเป็นแต่อีสานนะจ๊ะอ่ะหกนาฬิกาห้าสิบสี่นาที
2: หอมปากหอมคอ
1: ไปข่าวดีมาม
2: ีข่าวดีเราจะมีข่าวดีทุกวันนะครับข่าวดีที่ว่านี่คือเรื่องของธนาคารออมสินผมจะเล่าให้ฟังข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขายและก็ผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ฟังทางนี้ย้ำให้ชัดและฟังทางนี้ธนาคารออมสินชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่รู้ไหม50,000 บาทโอ้โห50,000 บาทในยุคนี้ถือว่าเยอะนะครับมีเงื่อนไขนิดเดียวว่าไม่เกิน 1.5 เท่าของยอด ขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆทั้งสิ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยเขาเรียกว่า Fat Rate 0.75% ต่อเดือนหรือ Effective Rate 16.20% ต่อเดือนเอาพูดภาษาไทยคือดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นแหละนะครับในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนนะครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทบทวนวงเงินทุกปีได้ด้วยเป็นยังไงต่อพี่กบ
1: ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะนี้นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินแอปถุงเงินของในแอปเป๋าตังค์นั่นแหละค่ะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะใครที่สนใจนะคะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชำระคืนให้ไวด้วยค่ะธนาคารออมสินเพื่อธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: ครับก็ช่วยเหลือกันนะครับในยามทุกยากอย่างนี้ตอนนี้น้องป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤกษ์ได้เปลี่ยนเวรเป็นพี่สายชนีสังมาคุมเสียงให้เรายกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วยเอาไปที่อีกข่าวนึงของธนาคารออมสินซึ่งเป็นข่าวที่ดีมากด้วยสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้นะครับนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินท่านก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารออมสินขอแจ้งผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ระหว่างรอรับเงินเยียวยาให้ตรวจสอบความพร้อมของบัญชีพร้อมเพย์ได้แล้วหรือกับผูกกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางบริการของธนาคารที่ผูกบัญชีเอาไว้เพื่อให้สามารถรับเงินโอนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการโอนเงินตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์โดยล่าสุดธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 300,000 รายแล้วในขณะนี้รวมวงเงินกว่า 2,419 ล้านบาทจากกรอบวงเงินช่วยเหลือรวมทั้งหมด 4,700 ล้านบาทและเมื่อวันที่ผ่านมานะครับธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว 146,015 รายวงเงินกว่า 1,125 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดโอนสูงสุดแล้วด้วยในขณะนี
1: ้ค่ะครับก็เป็นเรื่องราวของการเยียวยาด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยข่าวยามเช้าเราก็จะอัปเดตทุกวันเลยค่ะ
2: ค
1: สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะข่าวยามเช้าดิฉันกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
2: คและผมธราวุฒิวิชัยเดชขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีธารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม